0: ปลาหมอคางดำอย่างจริงจัง
1: ค่ะ
0: โดยไม่รอให้คดีความสิ้นสุดเพื่อหมอคางดำเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในพื้นถิ่นรวมถึงการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพนี
1: ้
0: ทางด้านการประมงและการเกษตรสำหรับครับคุณผู้ชมแนวทางการดำเนินการรัฐบาลเนี่ยมีข้อกำหนด7มาตรการสำคัญเรื่องที่1ครับเร่งจับและกำจัดปลาหมอคางดำในพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดนะครับมีทุกที่ก็กำจัดเลยนะครับข้อที่2ครับใช้ปลาผู้ล่าเพื่อช่วยควบคุมจำนวนประชากรปลาในธรรมชาติอย่างเช่นปลากระพงส่วนหนึ่งคือปลาที่มันกินลูกปลาเล็กเนี่ยก็เราก็ปล่อยแล้วก็ไปกำจัดซะนะครับอันที่3ครับนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์เช่นผลิตภัณฑ์ปลาป่นหรือทำปุ๋ยบางที่เนี่ยเขาเอาปลาหมอคางดำครับเอาไปเป็นอาหารสำหรับหอยหวานคืออาหารสดเลยคือจับปุ๊บผ่าครึ่งให้หอยหวานเลยคือเขามีในเรื่องผมว่าน่าจะมีสารอาหารที่คุณค่าเกี่ยวกับหอยหวานคือหอยหวานนี่ก็ราคาแพงอยู่แล้วเขาก็เป็นการลดต้นทุนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการกำจัดไอ้เจ้าปลาหมอคางดำในพื้นที่ของเขา
1: เนี่ยได้สองเด้งค่ะ
0: ครับอันที่4ครับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำใหม่นี่สำคัญมากสร้างอันที่5ครับสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที
1: ่
0: อันนี้ก็สำคัญมากอันที่6นำเทคโนโลยีและการวิจัยมาช่วยติดตามเช่นการวิเคราะห์ DNA และระบบติดตามพื้นที
1: ่
0: อันที่7ครับฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังเตรียมยกระดับการทำงานด้วยการจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจหรือเทคฟอร์มนะครับทัสฟอร์มนะครับระดับจังหวัดเพื่อให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานทุกหน่วยงานและลงพื้นที่แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐชาวประมงเกษตรกรและประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ร่วมกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและช่วยลดการแพร่ระบาดเพราะการป้องกันระบบนิเวศในวันนี้นะครับคือการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและความมั่นคงทางอาหารให้กับคนรุ่นต่อไปปลาหมอคางดำนี่ถือว่าสุดยอดก
1: ็
0: บอกว่าสุดยอดจริงๆ
1: อยู่ได้ทั้งน้ำกร่อยน้ำธรรมดาแล้วก็ที่
0: เขาปรับตัว
1: ชายเลนปรับตัวได้หมด
0: เขาปรับตัวแล้วที่สำคัญคือเนี่ยการเป็นอยู่ของปลาหมอคางดำเนี่ยไปทำลายระบบนิเวศปลาเล็กปลาน้อย
1: กินหมด
0: กินหมดฮะแล้วที่สำคัญคือเขาเรียกว่าออกลูกออกหลานเนี่ย
1: ขยายพันธุ์ได้เร็ว
0: รวดเร็วมากรวดเร็วมากขนาดขึ้นมาตุยข้างบนเนี่ยลูกที่อยู่ในปากนะครับก็สามารถเจริญเติบโตได้ถ้ามีแหล่งน้ำเกิดขึ้นมา
1: ค
0: ือจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยก็ในโซนของนายอามเนี่ยเขาก็มีการแก้ไขปัญหาในอย่างต่อเนื่องหน่วยงานภาครัฐก็เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการทำยังไงจะป้องกันวิธีการกำจัดออกร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ชาวประมงเพราะว่าชาวประมงเนี่ยเขาต้องใช้คำว่าเกลียดมาก มันไปทำลายหมดเลย
1: ใช่คือถ้าชาวประมงนี่เจอรีบแจ้งเลยค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่กันเป็นฝูงเพราะว่าถ้าสมมุติเราเจอตรงนี้ก็คือถ้าเราแจ้งหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะกำจัดได้มากขึ้น
0: ผมเคยสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะต้องใช้แหเนี่ยลากหรืออวนลากไหมเขาบอกว่าไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าอย่าลืมระบบนิเวศมันจะติดทุกอย่างไปหมดเลยปลาลงปลาเล็กเนี่ยที่เขาไม่มีผลกระทบต่อชาวประมงเน
1: ี่
0: ยก็จะมีผลมีติดไปด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามอีกสักเรื่องครับ
1: ค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะดัน2เครื่องเทศ GI สร้างมูลค่าวัตถุดิบไทยค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะได้เดินหน้าส่งเสริมคุณค่าสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะด้วยกลไกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ค่ะยกระดับสินค้าเกษตรไทยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและชุมชนค่ะโดยชู2เครื่องเทศที่มีเอกลักษณ์เด่นนะคะมะแขวนเชียงใหม่ค่ะคุณยุ้ย
0: อะไรนะฮะ
1: มะแขวนเชียงใหม
0: ่เอาจริงแล้วผมไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
0: แต่ถ้าเป็นบ้านเราพริกไทยยังโอเคอยู่นะ
1: แต่อันนี้เป็นพริกไทยพันธุ์อีกพันธุ์นึงนะคะพริกไทยสุไหงอุเปค่ะก็เป็น
0: มีชื่อพริกไทยสุไหงอุเปสองชื่อนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมก็อาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
1: ค่ะนางอรมนนะคะทรัพย์ทวี

0: ธรรมค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะกล่าวว่าการส่งเสริมสินค้า GI นะคะเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่มุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรไทยทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์ค่ะเพื่อเพิ่มรายได้และความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะเรามาดูนะคะว่ามะแขวนเนี่ยคืออะไรสำหรับมะแขวนเชียงใหม่นะคะเป็นเครื่องเทศพื้นบ้านของชาวล้านนานะคะมีประวัติการใช้ประโยชน์มายาวนานกว่า100ปีค่ะ
1: ครับ
0: ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่นะคะทำให้มีรสเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะนิยมนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเหนืออย่างเช่นลาบแกงอ่อมแกงแคและพริกลาบค่ะรวมถึงใช้เป็นสมุนไพรช่วยขับลมและแก้อาการวิงเวียนค่ะในปัจจุบันนะคะมะแขวนเชียงใหม่มีผู้ผลิตประมาณ500ถึง600รายนะคะผลผลิตเฉลี่ยต่อปีก็เยอะอยู่นะคะ500ถึง600ตันต่อปีเลยค่ะ
1: ครับ
0: สร้างมูลค่าทางเกษตรเศรษฐกิจกว่า15ถึง18ล้านบาทต่อปีและเป็นสินค้า GI ลำดับที่8ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาดูพริกไทยกันบ้างค่ะว่ามีรสชาติหรือกลิ่นเป็นยังไงนะคะส่วนพริกไทยสุงไหงอุเปค่ะเป็นพริกไทยสายพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลค่ะมีจุดเด่นด้านกลิ่นหอมเข้มรสเผ็ดร้อนลึกและเป็นพริกไทยที่มีเรื่องราวผูกพันกับวิธีการค้าของพื้นที่มาอย่างยาวนานค่ะโดยชื่อสุงไหงอุเปเป็นชื่อเมืองเก่าที่เคยเป็นแหล่งค้าขายสำคัญในอดีตค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะทั้งดินอุดมสมบูรณ์และแหล่งอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติค่ะทำให้พริกไทยสุงไหงอุเปมีคุณภาพโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะปัจจุบันนะคะเป็นสินค้า GI ลำดับที่3ของจังหวัดสตูลค่ะและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4.3 ล้านบาทต่อปีเลยค่ะน้องยุ้ยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะจะเดินหน้าสนับสนุนสินค้า GI อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์และการขยายตลาดเพื่อผลักดันให้มะแขวนเชียงใหม่และพริกไทยสุงไหงอุเปค่ะเป็นวัตถุดิบคุณภาพของไทยที่รับการยอมรับในช่วงในวงฟางและช่วงต่อๆไปค่ะ
1: เดี๋ยวต้องสั่งมาหมักกับหมูซะหน่อยละมาชิมซะหน่อยว่ามะแขวนเชียงใหม่เจ้าเนี่ยเป็นยังไงต้องเจิมเจ้าด้วยนะ
0: เราว่าพริกไทยของเราก็เผ็ดร้อน
1: พริกไทยพันธุ์ดีของจันทบุรีนี่ถือว่าหอมแล้วนะแล้วนี่เป็นมาตรฐานของ GI มีการยกระดับสินค้า2ชนิดนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องลองสั่งมาแล้วว่าพริกไทยสุไหงอุเปเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าม
0: ีเผ็ดร้อน
1: เผ็ดร้อนมีอัตลักษณ์มีรสชาติ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: จุดเด่นยังไงเดี๋ยวต้องลองคุณผู้ชมหลายคนถ้าเกิดว่ามีการใช้2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วหรือลองทานแล้วเนี่ยลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์หน่อยครับว่าเป็นยังไ
0: ง
1: ลักษณะแบบไหนเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวผมไปสั่งเลย
0: ค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับมาติดตามข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ขอนำเสนอ3ประเด็นครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ
2: เตือนด่วนครับกรมอุตุออกประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยนะครับโดยประกาศนี้เตือนว่าช่วง 11-13 กันยายน69นี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับมาดูสภาพอากาศประจำวันกันนะครับในช่วงนี้ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังและได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างเช่นพื้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพฯจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและอีกหลายจังหวัดดูตามภาพประกอบได้เลยครับขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากยิ่งช่วง 13-14 กันยายนนี้ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนด้วยครับพื้นที่จังหวัดของท่านสถานการณ์ฝนตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาแชร์กันครับ
3: ใครที่วางแผนเที่ยวปลายปีนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะรัฐบาลนะคะเตรียมเปิดโครงการไทยเที่ยวไทยพัสช่วยลดค่าใช้จ่ายการ

0: เดินทางพร้อมแจกคูปองเที่ยวทั่วไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะรัฐบาลนะคะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพัสนะคะเพื่อช่วยคนไทยเที่ยวในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าค่ะโดยสนับสนุนทั้งค่าที่พักและคูปองดิจิทัลสำหรับใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยในสิทธิ์แรกนะคะรัฐจะช่วยค่าที่พักตามจริงสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนรับได้สูงสุดถึง5คืนต่อคนเลยค่ะในส่วนที่2นะคะเป็นคูปองดิจิทัลแบบคูเปค่ะใช้จ่ายกับร้านอาหารสปาและบริการท่องเที่ยวต่างๆค่ะหากใครที่เที่ยวเมืองหลักนะคะรับคูปองสูงสุด 1,500 บาทต่อวันส่วนเที่ยวในเมืองรองนะคะรับสูงสุด 2,000 บาทต่อวันเลยค่ะโดยหากใช้สิทธิ์เต็ม5คืนในเมืองรองนะคะจะได้รับส่วนลดรวมสูงสุดถึง 17,500 บาทต่อคนส่วนประชาชนนะคะก็เตรียมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันเลยค่ะหลังวันที่25ตุลาคม69นะคะจะเริ่มเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570ค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะโครงการนี้จำกัดเพียง1ล้านสิทธิ์เท่านั้นค่ะและรัฐบาลเองก็ยังย้ำนะคะว่าโรงแรมที่เข้าร่วมต้องถูกกฎหมายและหากพบการขึ้นราคาและเอาเปรียบประชาชนนะคะจะถูกตัดสิทธิ์และขึ้นบัญชีดำทันทีค่ะไทยเที่ยวไทยพัสอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวไทยช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนใครมีแผนเที่ยวปลายปีเตรียมแอปเป๋าตังค์ให้พร้อมค่ะแล้วออกเดินทางกันได้เลย
1: รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐเล็กลงคล่องตัวโปร่งใสบริการประชาชนดีขึ้นค่ะเดินหน้าพร้อมกัน3ด้านนะคะคือคนงานและเทคโนโลยีด้านแรกค่ะปรับกำลังคนเดินหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้อายุ50ปีขึ้นไปหรืออายุราชการ25ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ40ถึง49ปีที่มีอายุราชการอย่างน้อย10ปีโดยหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำภาครัฐด้านที่2ค่ะปรับกระบวนการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลดเอกสารซ้ำซ้อนและลดภาระประชาชนโดยกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่จะมีผล4มกราคม2570ด้านที่3ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วและนำดิจิทัลมาทดแทนงานที่ทำซ้ำรัฐบาลย้ำนะคะไม่ลดข้าราชการแบบเหมาเข่งแต่ปรับคนและงานให้เหมาะกับภารกิจยุคใหม่เป้าหมายคือรัฐคล่องตัวขึ้นแต่ประชาชนต้องได้รับบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและคุ้มภาษีมากขึ้นค่ะ

0: มานี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูกฮะ
1: ยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
2: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
1: ง่ายดีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอเบตลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
3: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
4: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย้
5: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
6: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
5: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
6: จะดีหรือครับพี่
5: อย่าโลกสวยไปนักเลย
6: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
5: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
7: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปเลยนะคะขนส่งค่ะกำชับผู้ขับรถผ่านแอปนะคะเร่งทำใบขับขี่สาธารณะค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน

0: โดยกำหนดนะคะให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปต้องดำเนินการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพให้บริการแก่ประชาชนค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะได้เปิดเผยนะคะว่านโยบายดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มุ่งพัฒนาระบบรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้มีมาตรฐานทางด้านผู้ขับขี่และการให้บริการค่ะโดยผู้ขับรถนะคะทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนค่ะและในขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการแอปพลิเคชันต่างๆได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งและเร่งรัดให้ผู้ขับรถในระบบของตนเองดำเนินการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้แล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนดค่ะสำหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตนะคะผู้ขับรถสามารถเริ่มจากการอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dltelearning.com เมื่ออบรมเสร็จแล้วนะคะให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานค่ะจากนั้นก็นำเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะไปยื่นคำขอแบบ walk-in ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะผู้ขอใบอนุญาตนะคะจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีและรับค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะได้ค่ะทางกรมขนส่งทางบกนะคะขอให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดคือวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและร่วมสร้างมาตรฐานการเดินทางที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะน้องยุ้ยค่ะอันนี้ก็เป็นระบบขนส่งเนาะที่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ผู้ใช้บริการทางแอป
1: ครับที่อยากจะเอามาเตือนพี่น้องประชาชนบางท่านเนี่ยก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์
1: มีการหลอกคือกลับมาทุกรูปแบบทุกวันทุกครั้งที่เรานำเสนอในรายการเนี่ยเราก็จะหยิบประเด็นพวกนี้ออกมาเตือนกันย้ำๆย้ำๆซ้ำๆเพื่อให้เป็นที่จดจำว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันมีรูปแบบของการพัฒนาหลอกเราเนี่ยหลากหลายรูปแบบ
0: ะ
1: นะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของค่าไฟมันก็จะมีมาทุกกระบวนการเพื่อที่จะต้องการเอาเงินในบัญชีของเราเนี่ยเข้ากระเป๋าของแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์
1: นะครับอีกเรื่องนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องบัญชีม้าเรื่องบัญชีม้าเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็โดนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเคยได้ยินไหมครับม้าน้ำตาลอ่อนม้าน้ำตาลเข
0: ้
1: ม
0: แหมมีหลายสี
1: ม้าสีเทาสีดำนี่มีหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อเตือนกันแต่บางกลุ่มนะครับคุณผู้ชมพี่ตุ๊กครับคือว่าเราเนี่ยกลุ่มนึงโดนหลอก
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงจงใจให้เขาหลอกเพื่อต้องการหวังแค่เงินเพื่อที่เราเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่เขาก็ยังกระทำแต่พอวันนึงถูกกระทำจนหาทางออกไม่ได้ก็ให้คนไทยด้วยกันเนี่ยแหละต้องช่วยหาวิธีว่าจะต้องทำยังไงให้พ้นจากไอ้กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี
0: ้
1: เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องบัญชีม้ากลายเป็นคำถามที่คุ้นหูกันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของมิจฉาชีพการโอนการรับและการซ่อนเส้นทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หลอกให้ไปลงทุนซื้อของออนไลน์นี่สำคัญเลยหรือหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม
0: ะ
1: นะครับที่ผ่านมาครับหลายคนเคยได้ยินว่าม้าน้ำตาลอ่อนม้าน้ำตาลเข้มม้าเทาม้าดำซึ่งเป็นการแบ่งระดับความเกี่ยวข้องของความเสี่ยงของบัญชี

0: ข้องใช้ข้อมูลเดียวกันเป้าหมายสำคัญครับคือเพิ่มเพิกถอนรายชื่อได้อย่างชัดเจนสำหรับบุคคลเข้าระบบได้แก
1: ่
0: ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงตามการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้ที่ถูกระงับธุรกรรมและพบพฤติกรรมทางการเงินผิดปกติรวมถึงกรณีตามหลักเกณฑ์ที่สปอทเนี่ยกำหนดเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้รายชื่อในระบบจะมีการมีระยะเวลาประมาณ3ปีหากครบกำหนดเนี่ยและยังมีจำเหตุจำเป็นต้องจำเป็นของสปอทสามารถพิจารณาต่ออายุได้แต่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การต่ออายุโดยอัตโนมัติการมีฐานข้อมูลกลางจึงมีเป้าหมาย2ด้านครับเรื่องแรกนะครับช่วยในการสกัดเงินของมิจฉาชีพได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเรื่องที่2ครับช่วยในการดูแลประชาชนอย่างสุจริตได้รับผลกระทบมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมประชาชนยังต้องควรที่จะต้องระมัดระวังเพราะบัญชีของธนาคารบัตรประชาชนหรือรหัส OTP เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่ควรให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือรับจ้างเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินแทนนี่เรื่องนี
1: ้
0: เพราะอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวครับหากพบการหลอกให้เงินโอนเงินควรหยุดและตรวจสอบทุกครั้งและหากตกเป็นเหยื่อต้องรีบติดต่อธนาคารนะครับพร้อมแจ้งเหตุผ่านทาง AOC 1441อย่างรวดเร็วนะครับเน้นนะครับผ่านทาง AOC 1441โดยรวดเร็วเพราะว่าวันที่ระบบกำลังพัฒนาเพราะวันนี้นะครับคุณผู้ชมระบบเนี่ยมีการพัฒนาในการตรวจจับเร็วขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับคือสติครับของตัวเราแล้วก็ของพี่น้องประชาชนทุกคนต้องเร็วกว่ากลโกงมิจฉาชีพนี่เรื่องนี้ที่เอามาเตือนกันทุกครั้งที่มีการจัดรายการเกิดขึ้นเพราะว่ามิจฉาชีพมีกระบวนการการหลอกเนี่ย
1: หลากหลาย
0: หลากหลายช่องทางคือรอบตัวเราเลยทั้งคนในครอบครัวทั้งเพื่อนร่วมงานล่าสุดครับมีพี่ร่วมงานที่จังหวัดหนึ่งโทรมาเล่าให้ฟังครับลูกชายเขาเรียนอยู่ในมหาลัยดังด้วยน
1: ะ
0: อยู่ที่กรุงเทพปรากฏว่ามันมีป้ายแอดโฆษณาอยู่หนึ่งป้ายมีติดไว้ในโรงเรียนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมัครเราจะมีการรับไปดูงานที่ประเทศจีน มีทุนการศึกษาส่วนหนึ่งเรียนต
1: ่
0: อไปติดอยู่ในมหาลัยถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะสงสัยไหมเราก็ไม่สงสัย
1: ไม่สงสัยเพราะมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างหนึ่ง
0: ครับน้องคนนี้ครับเขาก็เลยติดต่อไปเพื่อที่ว่าเราเนี่ยอยากจะไปดูงาน
1: สนใจ
0: ไปเรียนต่อที่จีนปรากฏว่าเขาก็ไปอ่านแล้วก็มีการโทรเข้าไปสอบถามเข้ากระบวนการเลยครับคุณผู้ชมเข้าระบบเลยปรากฏว่าโทรไปมิจฉาชีพก็บอกให้น้องทำกระบวนการขั้นตอนอย่างนี้1 2 3 4โดยการแต่น้องคนนี้ฉลาดมีการสอบถามมหาลัยก่อน1สอบถามมหาลัยระหว่างที่หลังจากโทรเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็เอาเรื่องเนี่ยเข้าไปที่คณะว่าในมหาลัยเรามีแบบนี้เหร
1: อ
0: ทำไมไม่เห็นมีอาจารย์บอกเลยปรากฏว่าคือเรื่องเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันเป็นกลโกงสำหรับมิจฉาชีพทุกช่องทางเกือบครั้งเนี้ยเกือบเสียทุกอย่างนะครับคือสุดท้ายเนี่ยเรื่องเนี้ยต้องประสานตำรวจไซเบอร์เนี่ยครับเข้าไปช่วยแล้วก็ไปสกัดอยู่เขาบอกว่าถ้าอยากจะส่งข้อมูลหรือรายละเอียดให้เดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นคือเขาจะเอาตัวน้องไปด้วยนะ
1: โอ
0: ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็สุดท้ายคือแต่ดีน้องมีไหวพริบในการ
1: มีสติ
0: ต้องติดต่อกับทางคณะก่อนว่ามีจริงไหมเขาสนใจจะไปดูสุดท้ายคือทางมหาลัยงงนะฮะว่ามีมาได้ยังไงดูขนาดเรื่องใกล้ตัวแล้วที่สำคัญอยู่ในมหาลัย
1: ใช่
0: เนาะถูกไหมเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องทำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปตอนจบก็คือสติเท่านั้นนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: เพราะโทรมาแล้วเนี่ยเอ๊คุณ
1: ต้องเอกใจ
0: คุณมีค่ามีพัสดุมาส่งมาก่อนมีพัสดุมาส่งต้องการรับหรือต้องการจ่ายก่อนนะเดี๋ยวผมสแกนส่งไปแล้วก็ช่วยกดให้หน่อยยืนยันให้หน่อยตัวตนไม่นั้นเดี๋ยวผมส่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย

0: โอ้โหแบบทุกช่องทางนะพี่ตุ๊กเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันเลยครับ
1: ในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างค่ะน้องยุ้ย
0: เรื่องนี้สำคัญเหมือนกัน
1: สำคัญค่ะเพราะช่วงนี้หน้าฝนค
0: ่
1: ะรู้ทันสัญญาณดินถล่มภัยธรรมชาติที่มาเร็วค่ะสังเกตให้ทันนะคะดินถล่มนะคะเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันหรือพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ลาดชันที่มีน้ำสะสมในดินจำนวนมากค่ะจนทำให้ชั้นดินขาดความมั่นคงและพังถล่มลงมาได้ค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเพราะการรู้ทันสัญญาณเตือนจะช่วยให้สามารถตัดสินใจอพยพออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างทันท่วงทีส่วนสัญญาณเตือนดินถล่มที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ1ค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน6ชั่วโมงค่ะ2ค่ะระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ3ค่ะน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีส้มขุ่นแดงหรือมีตะกอนดินจำนวนมาก4ค่ะพบกิ่งไม้ต้นไม้ก้อนหินดินหรือโคลนถูกพัดมากับกระแสน้ำค่ะ5ค่ะได้ยินเสียงผิดปกติจากภูเขาเช่นเสียงดินเคลื่อนตัวเสียงหินกระทบกัน6ค่ะพื้นดินมีความชุ่มน้ำมากกว่าปกติหรือเริ่มพบรอยแตกร้าวบริเวณพื้นดินและพื้นที่ลาดชันหากพบสัญญาณเหล่านี้นะคะก็ขอให้ประชาชนอย่าประมาทค่ะหรือรอดูสถานการณ์ต่อไปควรรีบเตรียมสิ่งของจำเป็นหยิบกระเป๋าฉุกเฉินและอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันทีค่ะทั้งนี้นะคะในการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าค่ะทางการติดตามประกาศก็จะแจ้งเตือนหน่วยงานจากภาครัฐนะคะและการรู้จักสังเกตความผิดปกติรอบตัวด้วยค่ะถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนเนาะเพราะหน้าฝนนี้ดินถล่ม
0: ครับ
1: เราต้องมีสัญญาณเขาเรียกว่าสังเกตให้ดีค่ะไม่งั้นความปลอดภัยของเราก็หนีไม่ทันดินถล่มนี่คืออันตรายนะคะเพราะดิน
0: บ้านที่อยู่ใกล้ๆเชิงเขา
1: ใช่ดิน
0: เราไม่รู้หรอกว่าบนยอดเนี่ยมันมีการกัดเซาะของน้ำเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่
0: ก็คืออันนี้ก็ออกมาเตือนแล้วก็ออกมาให้รู้ทันสัญญาณว่าถ้าเกิดภัยพิบัติมันก็ได้เราจะได้หนีทัน
1: หนีทัน
0: เก็บ
1: ของ
0: ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งคือมาโดยไม่ตั้งตัว
1: ใช่
0: เนี่ยครับเรื่องนี้มาอีกหนึ่งเรื่องครับพี่ตุ๊กเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามีการเทน้ำมันลงท่อเนี่ยผิดกฎหมายเรื่องนี้เสี่ยงนะครับเรื่องอะไรครับ1คือท่ออุดตันนะครับน้ำท่วมขังทำให้ถึงขั้นผิดกฎหมายเลยนะครับโอ้หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะเราเททุกวันเลยมันมีเรื่องนี้ผิดด้วยเหรออะไรยังไงเดี๋ยวมาฟังดูนะครับ
1: ค
0: ือหลายครัวเรือนครับก็คืออย่างที่บอกไปอาจจะมีพฤติกรรมที่ทำอะไรก็แล้วแต่เทน้ำมันเนี่ยจากการประกอบอาหารเสร็จปุ๊บก็ลงท่อมันคือของเหลวฮะสิ่งที่ไปปนเปื้อนกับท่อระบายน้ำเนี่ยทำให้มีเห็นว่าปริมาณเพียงเล็กน้อยที่คุณผู้ชมที่แบบเทลงไปเนี่ยเนาะก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นของที่สะสมเป็นเวลานานอาจทำให้สร้างปัญหาต่อระบบการระบายน้ำและก็สิ่งแวดล้อมได
1: ้
0: นะครับเมื่อไขมันและน้ำมันเนี่ยไหลลงสู่ท่อระบายน้ำจะเกิดการเกาะตัวตามผนังท่อรวมถึงเศษอาหารเศษขยะและสิ่งสกปรกต่างๆจนกลายเป็นคราบไขมันสะสมทำให้ช่องทางเดินน้ำเนี่ยแคบลงครับแล้วก็ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันส่งผลให้น้ำเนี่ยไม่สามารถไหลระบายเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครับในช่วงฤดูฝนครับช่วงที่ฝนตกหนักๆหากมีการมีระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้เนี่ยอาจทำให้เป็นไงครับน้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่ชุมชนถนนและพื้นที่สาธารณะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการเพิ่มภาระในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผลกระทบทั้งระบบระบายน้ำแล้วเนี่ยการเทน้ำมันน้ำเสียลงไปเนี่ยหรือสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำยังอาจการกระทำผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535กำหนดไว้ว่ายังไงครับมาตรา33วรรค1ครับหากห้ามมิใดผู้ใดห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำซักโครกหรือสิ่งอื่นลงบนถนนหรือในทางน้ำและหากฝ่าฝืนนายตามมาตรา57เนี่ยมีปรับไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับ

0: สำหรับวิธีการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างถูกต้องนะครับประชาชนควรปล่อยให้น้ำมันเนี่ยเย็นลงซะก่อนจากนั้นรวบรวมใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือส่งต่อให้กับหน่วยงานและโครงการที่รวบรวมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเช่นไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพหรือผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพราะปัญหาน้ำท่วมไม่ได้เกิดจากปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวครับแต่พฤติกรรมเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ระบบระบายน้ำเช่นกันเป็นเช่นกันนะครับการเทน้ำมันลงท่อคือการช่วยลดปัญหาการไม่เทนะครับขออภัยนะครับการไม่เทน้ำมันลงท่อคือการช่วยลดปัญหาท่ออุดตันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยให้เมืองของบ้านของเราเนี่ยเป็นไงดีขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถรับมือกับการฝนตกแบบหนักได้ดีเพราะว่าน้ำระบายได้ทันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆเพื่อสร้างเมืองสะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคนหากต้องการคำปรึกษานะครับสามารถโทรไปที่สายด่วน1111นะครับกด77นะครับก็ลองโทรเข้าไปว่าบ้านฉันใช้น้ำมันจำนวนเยอะจะต้องไปติดต่อใครยังไงเห็นไหมจากภาพอินโฟที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นตามท้องตลาดนะครับบางคนเนี่ยต้องใช้คำว่าพฤติกรรมที่เรียกว่ามักง่าย
1: ทำง่าย
0: แหละ
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียว
0: ไม่เป็นไรหรอกน้ำมันมันก็เป็นน้ำเดี๋ยวก็
1: ไหลไประบายออกไปอัน
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้นะฮะพอหลังจากที่สิ่งที่มันไปสะสมอยู่ทุกวันเนี่ย
1: ค
0: ือคาบไขมันเนี่ยน้ำมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็ยังไหลได้แต่เมื่อไหร่ที่ไปเจอความเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นไขมัน
1: แล้ว
0: ย
1: ิ่
0: งไปจ
1: ับ
0: ไปเรื่อยๆพอฝนตกหนักน้ำท่วมขังส่วนใหญ่นอกจากที่เป็นเศษ
1: กิ่ง
0: ไม้กิ่งมงกิ่งไม้เศษขยะที่ไปติดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับคนที่จะเดือดร้อนก็คือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปช่วยถ้าไม่ไปช่วย ก็เดือดร้อนเหมือนกัน
1: โดนประชาชนเอง
0: โดนประชาชนว่าเหมือนกันว่าทำน้ำท่วมทำไมไม่ออกมา
1: ช่วย
0: อันนี้ก็ก่อนที่จะเกิดนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้จำนวนเยอะแล้วกันหรือว่าใช้น้อยก็จะมีวิธีการก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถูกที่ควร
1: ใช่ไหมก็จะมีหน่วยงานเนาะที่รองรับเพื่อเอาไปทำรีไซเคิลต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: เนาะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยเก้าอี้ขวางไว้หน้าบ้านหน้าร้านมีความผิดอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนพบเจอนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเป็นที่สาธารณะเนี่ยมีการเอากลวยไปตั้งเอาแผงไปกั้นเพื่อให้ไม่ให้บังหน้าบ้านของท่านเองเน
1: ี่
0: ยระวังนะครับมีความผิดนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราซื้อบ้านไม่ได้แถมถนนนะฮะเราต้องบางบ้านเนี่ยคือกั้นเพื่อรอให้ลูกค้าตัวเองมาจอดแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับก
1: ็
0: คือคนเนี่ยสามารถใช้งานถนนสามารถใช้งานได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือจะเจออย่าจอดรถขวางทางเข้าออก
1: อ
0: ันนี้จะเจอพบกันบ่อยซึ่งติดป้ายเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าจอดทั้งที่เป็นที่สาธารณะเนาะจอดเขาก็จอดไม่นานหรอกจอดแป๊บเดียว
1: เพราะว่าเขารู้อยู่เนาะ
0: ใช่ครับหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับมาเราจะพาไปท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีครับก็จะมีทั้งทะเลน้ำตกภูเขานะ
1: ครับมีครบ
0: มีแหล่งเรียนรู้ครบนะครับเช่นเดียวกันครับนี่เลยที่ Oasis Sea World นะครับเป็นอีกหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวนะครับและช่วงนี้ที่เป็นกระแสในโซเชียลมาเที่ยวคนเดียวก็โชว์ได้บ้านนี้ฮะมาชมความน่ารักของโลมาไทยนี่แหละครับที่สถานที่แห่งนี้เมื่อเดินเข้ามาถึงที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปชมการแสดงของโลมาที่เรียกว่าแสนรู้ความคล่องตัวความน่ารักแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มทุกช่วงวัยโดยเฉพาะน้องๆหนูๆ นะครับที่ได้เข้าไปเรียนรู้ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทะเลผ่านกิจกรรมสนุกสนานและใกล้ชิดกับธรรมชาติ
1: ะ
0: นะครับมาที่นี่เราจะได้เห็นการโชว์การแสดงของโลมาไทยเนี่ยครับที่โอ้โหเรียกว่าฉลาดมากเข้าไปเสร็จปุ๊บการโชว์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีประมาณนี้ก็คือเราจะดูว่าน้องเนี่ยทำอะไรได้บ้างเขาก็จะมีครูฝึกเนา
1: ะ
0: นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมการแสดงโลมาแล้วเนี่ยภายใน Oasis Sea World เนี่ยครับก็ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นภาพเห็นไหมเข้าไปถ่ายรูปคู่กับโลมา
1: ใกล้ชิดเลยค่ะแบบใกล้ชิด
0: มากๆนะฮะรวมถึงที่นี่มีร้านอาหารด้วยมีโซนการให้อาหารปลานะครับแล้วก็กิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวแบบกลุ่มหรือผู้ที่ต้องการเก็บภาพความทรงจำดีๆได้เห็นไหมมีหอมแก้มด้วยนะหรือจะเข้าไปถ่ายรูปหรือจะให้โลมานวด
1: มีนะ
0: ก็มีโชว์นะ
1: เซ็ตปากนะ
0: มีโชว์ถ้าอยากจะรู้ว่าโลมาเนี่ยนวดให้กับครูฝึกเขายังไงครูฝึกเขาฝึกเหนื่อยน
1: ะ
0: แล้วเขาก็จะมีช่วงเบรกให้แบบอยู่ในหนึ่งการในการแสดงเนี่ยเจ้าฟุตซ้อนเนี่ยอะไรชื่อฟุตซ้อนเนี่ยเขาก็จะเอาไม่บอกดีกว่าให้คุณผู้ชมนะไปดูกันเองสำหรับนะครับการคุณผู้ชมที่สนใจจะสามารถมาเที่ยวชมน
1: ะ
0: ก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นนะครับ9โมงเช้านะครับโดยมีรอบการแสดง9โมงนะครับ11โมงบ่ายโมงบ่ายแล้วก็15นาฬิกาคือบ่าย3โมงนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายคือ17.00 น5โมงเย็นนะครับ Oasis Sea World นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของปลายทางของจังหวัดจันทบุรีที่ไม่เพียงมอบความสุขแล้วก็ความบันเทิงนะครับแต่ยังเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ทะเลแล้วก็เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนนะครับหากคุณผู้ชมนะครับที่มาเยือนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็อยากจะให้แวะมาชมมาส่งรอยยิ้มมาเติมกำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับน้องโลมาเพราะว่าทุกเสียงหัวเราะความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยคือพลังสำคัญในการช่วยให้น้องๆเนี่ยยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนต่อไปนะครับ
1: แล้วปลาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดนะคะเขารับรู้ได้ว่าโอ้โหมีคนชื่นชอบ
0: ใช่นะครับก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งของการแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าจะปล่อยเสียงของโลมาค
1: ือ
0: เสียงของโลมาเนี่ยมันเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งของการรักษาในของต่างชาติ
1: ใช่
0: คือซึ่งมันก็จะทุกเขาจะปิดเพลงแล้วคอยฟังเสียงน้องก็จะวิบวับวิบวับวิบวับเสียงมันก็จะดังเข้ามาอะไรเป็นการบำบัดสำหรับคนที่เครียด อะไรอย่างเงี้ยเน
1: าะ
0: ก็ลองไปชมกันได้เพราะว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยนอกจากเบื้องหน้าที่ โลมาส่งความสุขแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยของคนที่เลี้ยงของผู้ประกอบการที่
1: เน
0: ี่ย
1: กำลังใจ
0: เขาก็ต้องใช้เขาเรียกว่าทรัพย์ในการเลี้ยงดูน้องโลมาเนาะที่สำคัญคือ1วันเนี่ย1ตัวเนี่ยกินอาหารก็ถือว่าเยอะพอสมควร
1: เพราะว่าขั้นตอนของการที่โชว์เนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะมีการป้อนอาหารอยู่เป็นระยะตลอดนะ
0: แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะไปที่ Oasis Sea World นะครับไม่ใช่แค่ไปชมแค่โลมาอย่างเดียวนะไปชมปลาหมอยักษ
1: ์ตัวใหญ่มาก
0: ตัวเกือบเท่าผมเนี่ยเขาเลี้ยงมาเขาไม่ได้เพื่อขายน
1: ะ
0: เขาเลี้ยงมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าไปดูว่าปลาหมอยักษ์ขนาดใหญ่เนี่ยมันมีลักษณะไปให้อาหารมีการให้อาหารปลาคาร์ฟสำหรับเด็กเล็ก
1: ๆใส่ขวดนมนะใช่ไหม
0: จุ่มแล้วก็ดูดจุ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กๆชอบ
0: แล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีร้านอาหารด้วยกาแฟก็มีแล้วก็ฟากวางลูซ่าสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ผิดนะเขาก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวสำหรับให้ชมให้อาหารกันด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยกับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว Oasis Sea World ครับที่จันทบุรีอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์นี่เอง
1: ค่ะ
0: ไปกันต่อครับ
1: ที่จันทบุรีเหมือนกันเนาะในอยู่แถวๆนายแย่อามค่ะวีว่าฟอเรสต้าฟาร์มค่ะก็นอกจากจะเป็นความน่ารักของโลมาที่ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังสนใจในเรื่องของคนรักสัตว์และครอบครัวค่ะนั่นก็คือที่วีว่าฟอเรสต้าฟาร์มนะคะมีสัตว์ขนาดใหญ่หลายอย่างเลยค่ะก็เด็กๆที่สนใจหรือชอบในตรงนี้นะคะพ่อแม่ก็สามารถพาไปได้ค่ะฟาร์มแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่30ไร่ค่ะรายล้อมด้วยต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในนะคะจะมีสัตว์หลายหลากชนิด7โอกว่า70ชนิดเลยนะคะเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้ชมถ่ายภาพและทำกิจกรรมค่ะโดยเฉพาะนะคะคาปิบาร่าค่ะน้องตัวนี้น่ารักมากจำได้เลยว่าเคยพาลูกไปดูอยู
0: ่
1: ครับซึ่งเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวเลยค่ะและที่ผ่านมานะคะวีว่าฟอเรสต้าฟาร์มนะคะก็ได้เผชิญกับโควิด -19 ค่ะและภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะแต่ด้วยความรักและความตั้งใจของเจ้าของนะคะก็ทำให้ความนี้นะคะยังคงเดินหน้าดูแลสัตว์เหล่านี้อยู่ค่ะและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสความสุขจากธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องค่ะทางททเองนะคะของสำนักงานจันทบุรีก็จะขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวมาร่วมเติมกำลังใจให้กับฟาร์มสัตว์แห่งนี้นะคะพร้อมสัมผัสความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่และใช้เวลาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติกับอีกหนึ่งจุดหมายที่ช่วยเติมความสุขของการมาเยือนจังหวัดจันทบุรีค่ะยุ้ย
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ที่เอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในรายการ1ชั่วโมงเต็มสาระน่ารู้เต็มที่ทุกช่องทางครับวันนี้ผม2คนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างส้มโอนะคะอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์แล้วก็การพัฒนาผลผลิตอย่างส้มโอให้ได้คุณภาพอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกันค่ะ

0: คะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของพื้นที่สมุทรสงครามนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ที่นี่ค่ะนั่นก็คือส้มโอนะคะซึ่งมีความโดดเด่นอย่างมากเลยจะเป็นอย่างไรอยู่กับเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมชยุทธโพธิ์นะครับประธานเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอตำบลหนองหีบนะครับในพื้นที่เขาก็เป็นประธานเกษตรแปลงใหญ่ระดับจังหวัดด้วยการทำส้มโอแปลงใหญ่เราได้เริ่มกันมาตั้งแต่พ.ศ. 2563
0: ค่ะโอ้นานแล้วนะ
1: ที่เริ่มทำมาจนมาถึงปัจจุบันนี้จุดเริ่มต้นที่จะทำคือคุณภาพเนี่ยมันต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่ได้ดังที่เราต้องการกันคนนี้ไปทำอย่างนี้คนนั้นทำอย่างนั้นเพราะว่าส้มโอตำบลหนองหีบจะมีคนเก่งหลายคน
0: ค่ะ
1: แล้ววิธีการทำก็ต่างกันทำให้ผลผลิตที่ออกมาก็ต่างกันไปด้วยเราจึงมาหันมาคุยกันนี่ว่าเราจะทำยังไงดีหลังจากนั้นก็มีทางเกษตรเนี่ยมาแนะนำว่าควรจะจัดตั้งเป็นกลุ่มดิเกษตรแปลงใหญ
0: ่
1: เราเคยเป็นแค่กลุ่มเกษตรธรรมดาพอเรามาอยู่เกษตรแปลงใหญ่แล้วเราก็ได้การอบรมได้การให้ไปอบรมเป็นผู้จัดการน
0: ะ
1: ไม่ได้ว่าจู่ๆมาตั้งนะ
0: uh-huh.
1: แล้วเข้ามาเป็นนี่เขาก็กำหนดอีกว่าจะต้องมีพื้นที่นะครับ300ตารางไอ้300ไร่
0: oh.
1: นะครับ
0: คือต้องมีการกำหนด
1: พ
0: ื้นที่ด้วย
1: ถ้าคนหนึ่งไม่ถึงหรือว่า 3-4 คนไม่ถึง300ไร่ใช้จำนวนคนมา
0: รวมได
1: ้เป็น30คน
0: ค่ะ
1: นะครับจะ กี่ไร่ก็ไม่นับแล้วมานับคน
0: อ๋อนับคนก็ได้ถ้ามีจำนวนไร่ไม่พอ
1: ก็มานับคน
0: ค
1: นะครับดังนั้นเราก็ได้รวบรวมคนมาแล้วประมาณ34คน
0: ค
1: เราก็จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ขึ้นมาหลังจากจัดตั้งแล้วเขาก็ได้มีการอบรมมีการพัฒนาในให้มีการไปอบรมมาว่าวิธีการทำส้มทำไงจนได้รับรองคุณภาพGAP ได้รับก็รับรองคุณภาพพื้นที่ GI เราได้รับรองหมดเลยนะครับทำให้ยืนยันกับผู้มาบริโภคได้อย่างดีว่าเราทำส้มโอแบบคุณภาพนะแล้วก็เป็นส้มโอปลอดภัยเพราะว่าเราทำส้มโออินทรีย์ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากว่ายังมีการทำส้มโอที่ส่งนอกอยู
0: ่
1: มันก็ต้องมีการฉีดยาแล้วเราไม่มีไอ้ตัวป้องกันอะไรต่างเราก็เลยได้แค่ส้มโอปลอดภัย
0: อ๋อเป็นส้มโอปลอดภัย
1: ครับปลอดภัย
0: ตอนนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดในส่วนใหญ่แล้วคือเป็นปลูกเป็นสายพันธุ์อะไรคะลุง
1: สายพันธุ์ส้มโอนี้จะปลูกที่นี่มีส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ 99% คือขาวใหญ
0: ่แสดงว่าได้รับความนิยม
1: ครับได้รับความ

0: นิยมสูงเพราะเราอย่าเอาอย่างอื่นมาปลูกทับทิมสยามเราก็นำเข้ามาปลูก
1: ค่ะ
0: แต่มันก็สู้รสชาติของเขาใหญ่ไม่ได้เอาทองดีมาปลูกมันก็มารสชาติอร่อยแต่มันมาทำลายเขาใหญ่วิธีการทำลายเขาคือเขามีเมล็ดแล้วเวลาผึ้งมาตอมมาอะไรนี่ก็เอานำเมล็ดเนี่ยไปเกาะกับดอกของเขาใหญ่ทำให้เขาใหญ่มีเมล็ดคุณภาพเราก็เลยกลายว่าคุยไม่ได้
1: คือมันเพี้ยนถูกไหม
0: มันเพี้ยนมันเพี้ยนแต่ว่ารูปทรงดีขึ้นเพราะว่าทองดีมันกลมพอมาผสมแล้วรูปทรงดีขึ้น
1: รูปทรงดีแต่ด้านในกลับมีเมล็ด
0: มีเมล็ดเราก็เลยต้องตัดตรงนั้นทิ้งเหลือไว้แต่เขาใหญ
1: ่
0: อย่างเดียวแต่ตอนนี้มีทับทิมสยามปนอยู่บ้างปนอยู่บ้าง
1: ในส่วนของตัวขาวใหญ่เนี่ยความพิเศษของตัวเขานี่จะเป็นแบบไหนคะ
0: ตัวพิเศษของเขานะจุดเด่นของเขาคือเนื้อมีความเหลืองนะครับกุ้งใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็หวานประมาณ12บิก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็ชำแต่ไม่แฉะนะครับจุดเด่นของเขาเขาจะมีความอิ่มเนื้ออิ่มมากแต่ไม่แฉะถ้าเราไปจับส้มโออื่นมาชิมเนี่ยมือไม้เราจะเปื้อนไปหมดแต่ถ้าส้มโอขาวใหญ่แล้วเราจะมือเราจะแห้งเลยแต่ว่ายังนุ่มอยู
1: ่
0: นั่นแหละครับจุดเด่นของเขาเลยนะแล้วเนื้อเขาจะสวยเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบควรจะเห็นว่าเอาขาวน้ำผึ้งเหรอไม่ใช่ครับเป็นขาวใหญ
1: ่ทีนี้พอเรารวมกลุ่มกันมาเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่30กว่ารายทั้งหมดนี้นะคะพอเราได้มีการไปพูดคุยไปศึกษาต่างๆพัฒนาตัวผลผลิตของเราแล้วเราไปวางจำหน่ายตรงไหนกันคะ
0: เรื่องการจำหน่ายนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมมาเราก็จำหน่ายให้กับแม่ค้าแม่ค้านี่จะมารับซื้อส่วนไหนก็เป็นแม่ค้าของใครของมันคือเขาจะไม่ล่วงล้ำกัน
1: คือเป็นดั้งเดิมถูกไหม
0: ดั้งเดิมเหมือนกับหนูซื้อปั๊บลุงเนี่ยคนนี้มาซื้อหลุงก็ไม่ขายจะขายหนูคนเดียวว่าถูกแพงก็คือหนูคนเดียวแถวนี้เขายึดแบบนั้นเพราะว่าเวลาส้มถูกถ้าไม่มีหนูจะซื้อถูกแพงหนูซื้อหมดแต่คนจรมาเนี่ยจะเลือกตอน
1: เลือกตอนราคาถูก
0: ใช่ตอนที่ตอนราคาแพงดีเพราะขายดีแต่ราคาถูกมันเยอะนะเขาไม่ซื
1: ้อ
0: ทำให้ส้มเหลืองแล้วเสียหล่นหมดเลยแต่นี่ก็เลยปรับใหม่คุณมาไงผมก็ไม่ขาย
1: ก็คือลักษณะเป็นเจ้าประจำ
0: เจ้าประจำ
1: เราก็จะซื้อขายจะถูกจะแพงเราก็คือยังซื้อขายกันตลอดเวลาทีนี้อย่างที่คุณลุงบอกว่าส้มโอมีราคาถูกราคาแพง มันเคยต่ำสุดและพีคสุดเท่าไหร่คะ
0: ต่ำสุดตอนนี้ก็คืออยู่ในเรา25บาทส้มไซส์ A ไซส์ A ก็อยู่น้ำหนักประมาณ 1.5 โลถึง 1.7
1: ค่ะ
0: จะอยู่ต่ำสุดเนี้ยเดี๋ยวได้ประมาณ25บาท
1: ต่อผล
0: ต่อโล
1: ต่อโล
0: แต่สูงสุดไปโลละ50บาท
1: และตอนนี้ล่ะถ้าพูดถึง
0: ตอนนี้ราคาอยู่ที่25บาทเป็นราคาที่ต่ำสุด
1: หรอ
0: ครับสำหรับหน้าสวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าออกไปขายข้างนอกแล้วมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบ้างอะไรบ้างค่าร้านบ้างอะไร
1: มันก็จะเพิ่มขึ้นมา
0: ค่าน้ำมันลดอะไรต่าง
1: ๆในส่วนของการขายหน้าร้าน
0: ในการตลาด
1: ส้มนี่เขาชอบอากาศแบบไหนคะ
0: ส้มจะชอบอากาศร้อน
1: ร้อน
0: ประมาณเดือนที่จะอร่อยสุดก็คือเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนา
1: ชอบร้อน
0: ร้อนนะมันจะทำให้เรานี่ปรับความชื้นของน้ำได้แต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่เราปรับไม่ได้น้ำก็เยอ
1: ะ
0: แล้วทำให้ส้มจืดลงหน้าหนาวแห้งแล้งมากส้มมันไม่ชอบหนาวพอมันเจอหนาวแล้วมันก็เหมือนไม่อยากกินอะไรมันจะป่วยอ่
1: ะ
0: เหมือนคนป่วยไม่อยากกินอะไรทำให้ส้มนั้นก็เลยไม่อร่อยพอหน้าร้อนนี่มันสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นอากาศของเขาแล้วเขาชอบเวลาแดดส่องเลยเขาปรุงอาหารได้ดีเขาก็เลยทำให้หน้านะอร่อยที่สุดครับ
1: ค่ะลุงคะแล้วพอเราทำเป็นตัวเรียกว่าส้มโอปลอดภัย มันยากกว่าเดิมไหมยากต่อการทำนำเคมีมาเป็นส่วนผสมไหม
0: อ๋อมีครับเคมีมีครับว่าถ้าเราฉีดแล้วเนี่ยจะฉีดไม่มากฉีดในดูว่าสมควรฉีดหรือไม่สมควรหรือว่าถ้าแมลงหน้าตอนออกดอกเนี่ยมันมีเพี้ยไรไฟอะไรแดงอะไรต่างๆแล้วฉีดมันก็ส้มจะลายเราก็ฉีดแต่หลังจากฉีดเราไม่ใช้ยาที่มันรุนแรงมากภายใน7วันเนี่ยเราสามารถทานได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ฉีดแล้วกินเลยไม่ได้ต้องอยู่ใน7วันที่ปลอดภัยแล้ว
1: ถ้าผลผลิตตอนนี้เรียกว่ามีมากน้อยขนาดไหน
0: ผลผลิตตอนนี้มีก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ในเรา

0: 80%ของพื้นที่ที่การเพาะปลูกตำบลโรงหีบนี่มีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ500ไร่
1: โอ้เยอะอยู่นะ
0: เพราะว่าพื้นที่ตำบลโรงหีบมันมีแค่ 2,000 ไร่เอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีพื้นที่ปลูกส้มโอใน500นอกนั้นจะเป็นมะพร้าว
1: ค่ะ
0: เพราะยังเป็นอาชีพดั้งเดิมของเขาเดิมๆมันมะพร้าวทั้งหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มาแปลงเป็นเพิ่งแปลงได้ประมาณ500ไร
1: ่แต่ว่าเขาก็อยู่รวมกันได
0: ้ไม่ได้ครับ
1: ต้องแยกเลยเหรอ
0: ครับคือส้มนี่ถ้าไปอยู่ในดงมะพร้าวแล้วเนี่ยมันรากมันจะสู้มะพร้าวไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากรากเขาเป็นรากปล่อยเล็ก
1: ๆ
0: แต่รากมะพร้าวมันรากใหญ
1: ่
0: ไปถึงเขาบีบตายหมดเลยใช้ไม่ได
1: ้ส้มนี่ถ้าเกิดเราลงทุนปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้ผลผลิตไปยาวนาน
0: ค่ะ30 ปี
1: 30ปี
0: ถ้าเราดูแลดีๆแบบว่าให้ผลแล้วก็ให้ปุ๋ยอย่างนี้นะ30ปีครับ อยู่ได้แต่ถ้าเราให้ไม่ดีปี2ปีก็ตายเพราะว่ามันออกดกขนาดนี้แล้วคุณไม่ให้อาหารเขาเลยเขาไม่รอดหรอกครับไม่รอด
1: แต่เขาจะออกดกเนาะ
0: ดกครับดกแล้วไม่ได้รุ่นเดียวดกแล้วมีต่ออีกรุ่นอีก3รุ่นปีเก็บได้3ครั้งรุ่นหนักๆนะรุ่นที่เยอะน
1: ะ
0: 3ครั้ง4เดือนครั้งแล้วนอกนั้นเป็นรายย่อยหลงๆอีกนะฮ
1: ะ
0: เพราะงั้นปีหนึ่งสำหรับหน่อต่อ1ไร่คนทำเก่งที่สุดไร่ประมาณ 200,000 รายได้แต่คนก็ไม่เก่งมั่งครึ่งเก่งมั่งก็อยู่ในมา 150,000 แต่ก็แย่ที่สุดก็อยู่ในเรา 60,000-70,000
1: นั้นหนูต้องเปลี่ยนแหละ
0: เ
1: ปลี่ยนไปปลูกส้ม
0: โอ้โหถ้าหนูทำได้ผมว่านะถ้า2 ไร่ 400,000 เดือน 40,000 นะครับถูกไหมฮะเฉลี่ยแล้ว
1: หนูมาเรียนรู้กับลุงดีกว่า
0: แน่นอนแล้วก็มีความสุขกายสบายใจสุขภาพดีลุงอายุ72แล้วแต่ลุงก็ยังยกแข่งขึ้นรถสบายน
1: ะ
0: 50โลยกได
1: ้ค่ะทีนี้พอเรารวมกลุ่มเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ถูกไหมคะเราจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าไปดูแปลงของแต่ละแปลงไหมว่าเขามีการตรวจสอบคุณภาพกันยังไงหรือว่ามีการพูดคุยมีการรวมกลุ่มกันเป็นครั้งคราวบ้างไหมคะ
0: มีการตรวจแปลงแล้วเรามีตัวกลางเหมือนกับไอ้องค์ความรู้ไว
1: ้
0: ตั้งไว้ว่าเดือนนี้ใส่อะไรเดือนนี้ใส่อะไรอันนี้อะไรจะเร่งดอกเราจะมีตัวกลางเนี่ยเข้าไปยึดกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเราถึงเดือนนี้เราก็ใส่นี้พอเราถึงเดือนนี้เราใส่นี้มันก็จะเป็นผลผลิตที่ออกมาใกล้เคียง
1: เป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือน
0: ตาราง
1: เกณฑ์กลางเลย
0: เกณฑ์กลางเลย
1: แล้วว่าเดือนนี้ควรจะเป็นแบบไหนถ
0: ู
1: ก
0: ไหมคะใช่ๆแต่เราได้มาไม่ใช่ได้จากนักวิชาการ
1: ค่ะ
0: เราได้จากเกษตรนี่แหละเพราะคุณปีนี้คุณปลูกคุณใส่เป็นเดือนอะไรมั้งแล้วเอาคนนี้เข้ามาคนนี้มาคุยคุณใส่อะไรมั่งที่เหมือนออกแบบนี้คุณใส่อะไรมั่งแล้วก็จับพวกนี้มารวมแล้วก็มาจับเป็นตั้งเป็นตารางที่เราจะผลิตมันเลยได้ผลนะใกล้เคียง
1: ก็คือจากพูดทำจริงลงมือจริงทั้งหมดเลย
0: ใช่ไม่ได้เอาจากไอ้การเกษตร
1: นี่ครับการอะไรไม่ใช่แบบนั้น
0: เขาอาจจะมาอบรมเรื่องการไอ้ฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาจะอบรมเรื่องนั้นแต่เรื่องเกษตรเนี่ยเราจะคุยกันเองแล้วเราจับมาเป็นตัวมารวมกันแล้วมาเฉลี่ยเป็นตัวตั้งอยู่หนึ่งเดียวแล้วเราจับตัวใช
1: ้อ๋อดีจังเลยเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าความรู้ต่างๆจากผู้ที่ลงมือทำจริง
0: ๆใช่ครับ
1: คุณลุงคะแล้วทีนี้ถ้าหากคุณผู้ชมที่เขาสนใจอาจจะถ้าเกิด walk in เดินทางเข้ามาซื้อเป็นผลเป็นลูกๆคุณลุงขายไหมเนี่ย
0: ขายครับ
1: ขายนะแต่ถ้ารับแบบเป็นเจ้าใหญ่ๆนี่ต้องพิจารณากันก่อน
0: ครับ
1: นะคะถ้าเดินทางเข้ามาก็คือมาซื้อได
0: ้
1: แต่ถ้าหากคนที่เขาอยากจะมานั่งคุยแบบหนูเนี่ย
0: นะ
1: มาติดต่อคุยเอาองค์ความรู้ไปใช้ปรับใช้ที่บ้านตรงนี
0: ้ยินดี
1: ติดต่อได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0869939968นะครับส้มโอชัยยุทธป้อมแล้วก็เซฟไว้มันจะขึ้นเป็นไลน์ได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อซื้อทางไลน์ได้ด้วยนะครับเราสามารถดูแลหลังการขายด้วยตอนนี้ที่ขายดีที่สุดก็คือขายทางไลน
1: ์ค่ะอันนี้คือมีหน้าร้านไหมคะคุณลุง
0: มีครับ
1: อยู่ที่ไหนคะ
0: อยู่ที่สหกรณ์การเกษตรบางขุนที
1: ค่ะชื่อแบรนด์ว่าสวน
0: ส้มโอแต่ตอนนี้ขายในนามของแปลงใหญ
1: ่อ๋อในนามแปลงใหญ
0: ่ในนามแปลง
1: นะคะท่านใดสนใจก็สามารถไปซื้อได้วันนี้ขอบคุณลุงยุทธมากเลยนะคะที ่พามานั่งคุยในสวนแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของส้มโอที่เรียกว่าจะต้องพัฒนาคุณภาพจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุงค่ะ
0: งวดหน้าไงเข้าไปแล้วจะได้พาไปฝึกสอยไว้เลยก
1: ่
0: อนที่จะมีสวนต้องฝึกสอยก่อนเลย
1: ลองเก็บก่อนใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วค่อยไปพิจารณาว่าจะปลูกดีไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูในสวนกันก่อนนะคะว่าที่นี่เขาจะมีการดูแลการดูตัวของส้มโอยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวมาชมภาพกันต่อค่ะ

0: ราก็เข้ามาในสวนนะคะลุงยศอันนี้ต้นนี้ประมาณกี่ปีคะเนี่ย
1: ต้นนี้อยู่ในเรา20ปีนะครับ20ปี
0: ดูจากลำต้นถูกไหม
1: อันนี้ดูไม่รู้นอกจากผมเดินอยู่บ่อยๆอยู่เขาปลูกมาก็เลยทำมาก็เลยรู้ว่าออกมา20ปีแล้วนะ
0: ดูจากอายุตัวเองไหม
1: ดูจากอายุตัวเองนะครับ
0: เดินมาเรื่อย
1: ๆนะนะนี่นะดูนะ
0: ค่ะ
1: ดูว่าเนี่ยลูกนั้นเก็บได้ละ
0: ดูยังไง
1: ลูกเหลืองเนี่ย
0: มันเหลืองเหรอ
1: ใกล้ตามันกระจายเยอะเลยเก็บได้แล้ว
0: ค่ะ
1: หลังจากเก็บชุดนี้แล้วมันก็ยังเป็นไงมันมีชุดใหม่ต่ออีกได้ไหม
0: ก็คือด้านบนก็ไล่ลงมาเรื่อยๆ
1: ไล่มาแต่ตัดไป4เดือนอันนี้จะเริ่มตัดเมื่อหลังจากนี้อีก4เดือนจะตัดละ หลังจากนั้นอีก4เดือนก็ต้องเป็น8เดือนพวกดอกนี่เริ่มตัดได้แล้วมันก็จำเป็นมูล
0: ก็คือจะไล่ไปเรื่อย
1: ๆไล่ไปเรื่อยๆ
0: แต่ต้นนี้คือลูกเยอะมากเลยนะคะลุง
1: โอ้โหอ
0: ันนี้ถือว่าน้อยหรือเยอะ
1: อันนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ครับ
0: แต่ก็จะเห็นแบบลูกมันจะติดกันเลยเราไม่ต้องเด็ดเขาออกหรอคะ
1: โอ้ถ้าเยอะแล้ว3ลูกขึ้นไปจะเด็ดฮะแต่2ลูกเอาไว้แล้ว3ลูกเราจะเด็ดละเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเยอะเกิน
0: อย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ควรจะเด็ดออก
1: อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเด็ดออกกันแล้ว
0: อันนี้ได้พวงหนึ่งกี่ลูกเนี่ย
1: อันนี้มันสองกิ่งอะมันมา2กิ่งมารวมกันแล้วเบียดกันนี่เนี่ยรุ่นอีก4เดือนนึงเลยไอ้รุ่นที่แล้วเขาตัดไปแล้วอันนี้รุ่น4เดือนนะแต่ไอ้รุ่นที่หลงๆเหลืองๆเนี่ยมันหลงอยู
0: ่นี่อย่างที่เห็นเนี่ยคือมันจะมีดอกถูกไหม
1: มีดอก
0: ออกดอกมาแล้วก็เป็นผลเลยถูกป่ะ
1: ออกดอกก็เป็นผลเล็กจนโต8เดือน
0: แล้วแต่ละดอกนี่คือนั่นหมายความว่า1ผลเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: เมื่อแต่ละดอกกัน1ผลแต่เราเดี๋ยวมันจะเหลือเพียงผลเดียวละ
0: ล่วงเขาล่วงเองใช่ไหม
1: แต่ถ้าไม่ล่วงเราต้องตัดทิ้งจริงๆล่วงหมดเหลือ
0: จะล่วง
1: เหลืออยู่เก่งอยู่ลูกเดียว
0: เขาเรียกว่าเก่งอยู่ลูกเดียว
1: เก่งอยู่ลูกเดียว
0: ทีนี้คุณลุงอันนี้ประมาณกี่เดือนได้นี
1: ่อันนี้อยู่ในเราสี่สามเดือน
0: สามเดือน
1: อันนี้มันเพิ่งจะอยู่มาประมาณเพิ่งจะออกมาได้สามเดือน
0: ผู้ข้ามวอร์ดวงการส้มโ
1: อ
0: รู้เลยอันนี้กี่เดือนกินได้แต่ทีนี้หนูเห็นแล้วมันเป็นลักษณะเหมือน
1: กับเพี้ย
0: เราต้องแก้เขายังไงอ่ะ
1: ตัวนี้จะใช้น้ำสบู่อ่ะฉีดน้ำสันไลที่ล้างชาญอ่ะฉีดไปพอมันลื่นมันจะไม่ค่อยเกาะ
0: ใช้ได้กับทุกพืชไหม
1: ทุกพืชถ้าเป็
0: นเพี้ย
1: ใช่
0: เพราะบ้านหนูประสบกับการปลูกพลิกแล้วเพี้ยกิน
1: อ๋อเพี้ยกินมากแต่ถ้าดูอย่างถ้ามันเยอะๆมันก็เอามันไม่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเยอะเนี่ยถ้าฉีดไปนี่นะมันจะลื่นมันจะไม่ค่อยอยากเกาะ
0: ค่ะ
1: ไม่เคยเกาะ
0: ก็คือแก้ปัญหาได้ด้วยนี่เนาะสบู่น้ำยาล้างจาน
1: น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานนะไม่ใช่สบู
0: ่น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานไม่ได้เลยผสมน้ำฉีดเนาะอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าดูแลเบื้องต้น
1: ใช่แล้วส้มที่คุณภาพดีก็คือขนาดนี
0: ้อ๋อขนาดนี
1: ้ขนาดนี้ก็ประมาณโลครึ่งถามว่าทำไมรู้โลครึ่งเพราะถ้าจับอยู่เนี่ยถ้ามือผมจับอยู่เนี่ยระยะห่างมันจะอยู่ประมาณ4นิ้ว
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ไปช่างได้อยู่ในราวโลครึ่ง
0: แล้วผิวเขาล่ะแบบนี้ถือ
1: ว่าผิวตัวนี้ถือว่าผิวเขาไม่ฉีดยาไม่มันน้อยความปลอดภัยสูงมันเลยมีไอ้พวกสลาสนิมอะไรเกาะแต่ว่าไม่มีผลด้านเนื้อในสามารถที่เอาไปรักษาได้อย่างปลอดภัยครับปลอดภัย
0: ก็คือปลอดภัยทานได้เพ
1: ีย
0: งแค่ผิวอาจจะ
1: ไม่สวย
0: ไม่สวย
1: ตอนนั้นเอง
0: แล้วมันเกี่ยวกับราคามันจะตกต่ำลงไปไหมลุง
1: ตกครับตกครับถ้าผิวอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราไปขายตลาดโลอย่างนี้แต่ถ้าสวยๆมันจะตกแล้วแพงกว่ากันอีกประมาณ 10%
0: อย่างลูกนู้นนี่เขาจะโตได้อีกไหม
1: ลูกนี้ไม่โตแล้วแต่เป็นส้มที่ไม่มีราคา
0: เพราะว่าม
1: ันใหญ่เกินแล้วเปลือกมันหนามันเป็นการส้มที่เหมือนกับหล้นเกศเลยอ่ะมันใช้ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้แสดงว่าเขาปล่อยนานไปถูกไหม
1: ไม่ใช่ครับมันเป็น
0: เ
1: ราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้ตัวเอ็นมันเยอะไนโตรเจนมันสูงมันก็เลยลูกมันเลยโต
0: ก็คือว่าส้มโอเนี่ยคือหนึ่งต้องดูทั้งผิว
1: ทั้งผิว
0: ดูทั้งขนาดผลด้วย
1: ขนาดผล
0: ถึงจะได้ราคา
1: ใช
0: ่ใหญ่ก็ถือว่าไม่ดี
1: ไม่ดีเล็กก็ถูกไม่ดีแล้วใส่ปุ๋ยต้องให้เหมาะสมกับที่เขาต้องการ
0: นั้นขอคิดก่อนแล้วที่ว่าจะไปปลูกส้มโอ
1: ถ้าขนาดนี้ถ้าหนูไปใส
0: ่
1: ตัวเอ็นมากๆมันไม่เอ็นพีเคใช่ไหมถ้าเราไปใส่เอ็นมากๆตัวนี้กลายเป็นอย่างนู้น
0: ก็จะใหญ่ไปเลย
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้ราคาอีก
1: ใช่แต่ถ้าไม่ใส่นะเนื้อก็น้อยก็ไม่อร่อยอีกอย่างเงี้ย
0: อันนั้นมาสักครู่ที่คุยกับลุงไปว่าจะไปเป็น
1: ต้
0: นส้มโอก็ขอคิดใหม่ก็
1: โอ้โหถ้าหนูมาทำ หนูจะมีความสุขในชีวิตที่ได้ทำเกษตรไม่ว่าเกษตรอะไรก็ได้
0: แต่หนูจะเครียดก่อนนะว่าหนูจะได้ผลไฟไหนเนี่ย
1: ไม่ กษตรอะไรก็ได้ถ้าหนูได้ทำสุขภาพหนูจะดีขึ้น
0: ค่ะคุณลุงคะแล้วที่หนูเห็นนะแต่ละต้นเนี่ยใบเขาจะค่อนข้างเยอะมันเกี่ยวไหมกับการที่เราจะต้องแบบคอยตัดแต่งหรือว่าริดใบออก
1: แต่งครับเพราะว่าใบนี้ถ้าเราเก็บหนามากแล้วมันจะเป็นพวกแมลงเนี่ยมันเยอะนะแมลงมันเยอะต้องเอาพอโป่งๆเพราะว่านี่มันฉีดยาน้อยมันต้องหลายแต่ไหวแต่ฝั่งนู้นเขาฉีดยาละเอียดเลยแล้วลูกเขาจะสวยปิ๊งเลยเนี่ยฝั่งนู้นนะมันเป็นส้มนอก
0: ค่ะ
1: เราก็เลยทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เพราะส้มนอกดูนะเขาจะไม่
0: ม
1: ีตำหนิ
0: คือมันอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ใกล้ก
1: ัน ใช่มันไม่มีตำหนิเลยแล้วเขาไว้ใบได้เยอะเพราะเขาฉีดยาอาทิตย์เป็นอาทิตย์เนี่ยลูกเขาจะปิ๊งกว่
0: า
1: แต่ฝั่งนี้มันไม่ได้เพราะว่าเราก็เลยต้องทำเป็นปลอดภัย
0: ปลอดภัยแต่ไม่ได้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ไม่เป็น
0: แล้วก็ดูจากลักษณะของข้างๆเราก็จะเห็นว่าเป็นคูเขาเรียกนะ
1: น้ำคลอง
0: น้ำ
1: ครับ
0: เราต้องลดน้ำเขาอีกไหมในเมื่อเรามีน้ำแบบนี้
1: ลดครับเพราะว่าน้ำไม่ดินไม่รากมันจะอยู่ริมบนเนี่ยรากมันจะอยู่ไอ้ผิวดินเลยเนื้อมันไม่อยู่ลึกหรอกเนี่ยมันจะรากขาวๆเนี่ยใช่เนี่ย
0: คือรากอยู่ผิวดิน
1: ผิวดินครับรากเนี่ยมันจะอยู่ขาวๆอยู่ผิวดินเนี่ยมันไม่ลงลึกเพราะนั้นในดินหน้านี้แห้งไม่ได้เดี๋ยวรากเหี่ยวหมดเราก็ต้องใช้ให้มีความชื้น
0: แล้วแสดงว่าแล้วเขาจะมีรากแก้วที่มันไปข้างล่างไหมหรือว่าร
1: ากแก้วตัวนี้ไม่มีเพราะเป็นส้มที่เราใช้ตอนใช้ฟันกิ่งแล้วก็ตอนมาร ากแก้วไม่มีมันก็เลยมีแต่รากฝอย
0: มันก็เลยกระจายอยู
1: ่กระจายอยู่ริม
0: บกว่าไม่ลงด้านล่าง
1: ไม่ลง
0: เราก็ต้องช่วยเขาด้วยการให้น้ำ
1: ให้น้ำแล้วก็ที่ใส่ขี้ไก่นั่นนะคือจะให้ดินเนี่ยมันร่วนไม่งั้นน้ำมันไม่ลงถ้าน้ำไม่ลงปั๊บอากาศไม่ลงเขาก็ก่องแก่งอยู่งั้นนะมันจะต้องมีทั้งอากาศด้วยทั้งน้ำด้วยพร้อมเลย
0: ปุ๋ยด้วยให้กินด้วยถึงจะสมบูรณ
1: ์ใช่ใช่แต่นี้เวลาใส่ก็ต้องให้ตรงกับเวลาที่เขาต้องการ
0: เช่น
1: จะออกดอกเราต้องใส่ปุ๋ยประเภทไหนที่ไปเร่งดอกเขา
0: เหมือนที่คุณรู้บอกต้องมีตาราง
1: ต้องมีตาราง
0: แต่ละว่าแต่ละผลแต่ละแปลงมันก็ไม่เหมือนกันทุก
1: ไม่เหมือนใครจะเริ่มต้นตรงไหนเพราะว่าเราทำเป็นวงรอบไปแล้วเนี่ยใครจะไปเริ่มต้นกันตรงไหน
0: อย่างนี้เวลานี้นี่อันนี้ก็คือพวงนี้สวยถือว่าสวยยัง
1: ตัวนี้ยังอ่อนอยู่สวยฮะแต่อ่อน
0: สวยแต่อ่อน
1: ครับ
0: แล้วก็มีใบเยอะมากด้วยต้องเด็ดออกไหมคะ
1: อันอย่างนี้ไม่ต้องเด็ด
0: ไม่ต้องเด็ดอ
1: ย่างเนี้ยไอ้ที่ว่าที่ให้เด็ดใบคือในดงของเขาเนี่ยทึบๆเนี้ยเราก็ต้องแต่งกิ่งอ่อนตัดบ้าง
0: ค่ะอันนี้ก็คือรออีก
1: อันนี้ประมาณอีก3 เดือนเหมือนกัน
0: 3 เดือนเหมือนกัน
1: น
0: ะคะก็เก็บผลผลิตได
1: ้ครับครับ
0: นะคะเวลาเขาบอกว่าอะไรนะเวลาไปซื้อส้มโอต้องตัดแล้วให้เขาลืมต้นก่อนหรอถึงจะหวาน
1: อันนั้นเป็นคำแก้ตัวของ
0: พ่อ
1: ค้าหรือแม่ค้าจริงๆแล้วความอร่อยมันตัดแล้วต้องอร่อยเลย
0: ตัดแล้วต้องอร่อยเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ตรงนี้ส่วนนี้มีตรงไหนตัดได้บ้างเนี่ย
1: ตรงนี้ตัดแล้วต้องอร่อยเลย
0: ตัดแล้วต้องอร่อยเลยอย่างนั้นคุณลุง3 ผลต้องตัดออกใช่ไหม
1: ตัดครับเงี้ยเดี๋ยวโตอีกหน่อยเขาต้องตัด
0: โตอีกหน่อยก็คือต้องตัดออกให้เหลือแค่2 หรือ 1เท่านั้นพอ
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นส้มที่ไม่มีราคา
0: ไม่มีราคาแต่ทานได้ถูกปะ
1: ได้ครับ
0: ทานได้แต่ว่ารสชาติอาจจะ
1: ไม่ดีแต่ไปยังดีกว่าม
0: าตรงนี้ค่ะเราก็เรียกว่าเข้ามาดูในสวนเนาะคุณลุงปกติเราเก็บทุกวันไหมคะ
1: ต้องแก่เก็บครับแก่แล้วเก็บหมายถึงว่าน
0: ั่นหมายความต้องเดินทุกวันเดินดูไห
1: มไม่ต้องเพราะว่ามันผมมันฟ้องอย่างนี้ลูกเนี้ยมันก็จะมีรุ่นเดียวกันเยอะมันไม่ใช่ว่าลูกนี้ยี่รุ่นนี้อีก2 เดือนรุ่นนี้อีก3 เดือนไม่ใช่ฮะมันจะออกมาเป็นรุ่นๆของมันรุ่น
0: ค่ะอย่างนี้ก็คือนี่มาดูตรงนี้ก็จะเป็น
1: เนี่ยตุ๊ดจีน
0: มีทั้งผลและมีทั้งดอก
1: เนี่ยตุ๊ดจีน
0: ตุ๊ดจีนได้ทาน
1: แน่นอนอีกเดือนเดียว
0: อันนี้เขาออกอย่างนี้เลยเหรอคะนี่ผลนี้ยังไม่ได้เก็บเลยแต่ดอกใหม่ออก
1: แล้วออกแล้วเตรียมแล้วมันต้องเตรียมอย่างเงี้ยมันก็จะระยะของมัน4 เดือนพออันนี้ปั๊บอีรุ่นนู้นอีก4 เดือนพอรุ่นนู้นตัดรุ่นนี้รออีก4 เดือน
0: อ่ะแล้วอย่างงี้เวลาที่พอเราตัดออกไปใช่ไหมคะตัดออกไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกดอกใน
1: กิ่งนี้ส่วนใหญ่เราจะตัดทิ้งนะไม่เอาละ
0: ตัดเลย
1: ไม่เอาละ
0: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกมาใหม่ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวออกมาใหม
0: ่นานไหมคะ
1: ตัดแล้วไม่เกินอีกเร่งด้วยปุ๋ยปั๊บไม่เกินอีก25 วันแตกใหม่
0: ครับแล้วก็คือจะมาออกมาเป็น
1: แบบนี
0: ้เป็นดอก
1: แบบนี้
0: นะคะก็คือถ้ามาที่สวนก็คือ
1: มาได้
0: แล้วก็มาดูว่าลูกไหนทานได้คุณลุงก็จะ
1: ใช่
0: เก็บจำหน่ายให้
1: ใช่จะเก็บจำหน่าย
0: แต่ถ้าเกิดมาเยอะๆ
1: มาสอยเองก็ได้นะมาสอยเองก็ได้
0: มาสอยเองก็ได้ด้วย
1: ได้ด้วย
0: ในด้านนี
1: ้ได้ด้วย
0: มาซอยเองก็ได้ด้วยแต่ต้องนัดวันก่อนใช่ไหม
1: น่าจะนะถ้าไม่นัดก็ต้องบอกเวลาเนิ่นๆหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะออกไปขายส้มอยู
0: ่
1: ขายส้มที่สากล
0: ที่สากลนะคะ
1: ทุกทุนเดียว
0: แต
1: ่
0: ไม่อยากมาที่สวนก็มาได
1: ้มาได้ครับ
0: ไหนย้ำอีกทีหนึ่งว่าส้มโอเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลืมต้น
1: ไม่ต้องครับไอ้นั่นราคาที่อาจจะเป็นการแบบอย่าเพิ่งปอกเลยเพราะถ้าปอกไปตอนนี้มันไม่อร่อยถ้ารออีกสักอีกสัก5วันนะ5วันแล้วจะอร่อยเลยนั่นคือส้มมันยังไม่แก่จัดถ้าไปปอกตอนนี้เนื้อมันก็แข็งแต่ถ้าไปทิ้งไว้ลูกนิ่มหน่อยเนื้อมันก็นิ่มขึ้นมาก็ความอร่อยขึ้นมันเป็นการอะไร
0: การตลาดอีกแบบนึง
1: การตลาดอีกแบบนึงไม่งั้นรุ่นนี้มันก็จะขายไม่ได้แต่ถ้าของลุงจะไม่อยากขายไปลุงจะเก็บไว้ให้นิ่มกับตัวเองแล้วค่อยปล่อยว่ากินได้เลย
0: ท่านใดสนใจก็มาได้นะคะวันนี้เรียกว่าได้รับความรู้เยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้มาชมในสวนด้วยนะคะก็ท่านใดสนใจก็เดินทางมาได้สมุทรสงครามเดินทางมาไม่ไกลนิดเดียวก็ถึงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงนะคะขอบคุณอีกรอบนึงค่ะขอบคุณมากที่พามาชม
1: คุยไม่ได้นาน
0: ไม่ได้นาน
1: ต้องขออภัยเพราะว่าก็มีคนป่วยที่จะไปกรุงเทพ
0: วันนี้คุณลุงมีธุระด้วยนะคะแต่ก็ยังลง
1: เมื่อกี้ก็ประชุมแปลงใหญ่อยู่โดนมาขอประชาพิเศษก่อนแล้วรีบมา
0: ค่ะท่านใดสนใจก็มาได้วันนี้ขอบคุณคุณลุงนะคะหมดเวลาของรายการแล้วโอกาสหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: เกษตรภาคตะวันออกเตรียมขยายตลาดผลไม้และปรับรูปแบบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เร่งคลี่ปมสุสานชาวยิวสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราตรวจสอบการอนุญาตข้อกฎหมายสรุปทุกประเด็นภายใน7วันจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบปัญหาน้ำในคลองน้ำฉ่าตำบลห้วยโป่งหลังชาวบ้านร้องเรียนพบสีน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นเหม็นคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในพื้นที่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะ
1: วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเราไปดูเรื่องของช่องทางแหล่งเงินทุนกันหน่อยนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็มีการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะใช้ข้อมูลยอดขายจริงค่ะเพื่อเป็นการช่วยผู้ค้ารายย่อย SME ให้ได้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้ได้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากการดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและยอดขายจริงแต่ยังขาดเอกสารหรือว่าข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบนี้นะคะเป็นบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งก็สามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านค้าประเภทเดียวกันรวมไปถึงวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐอย่างไทยช่วยไทยพลัสโดยข้อมูลดังกล่าวนี้นะคะก็สามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ด้านธนาคารกรุงไทยเองก็มีการจัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินประกอบไปด้วยสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่2ปีแรกและสินเชื่อ 100,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 11 ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนโดยทั้ง2โครงการนะคะไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อโดยทางด้านของธนาคารออมสินเองก็มีการจัดทำสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X กับนกกระซิบวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.75% ต่อเดือนใช้ข้อมูลยอดขายประวัติชำระผ่าน QR และข้อมูลเชิงพฤติกรรมประกอบการพิจารณาไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อในขณะเดียวกันบสย.เองก็มีการสนับสนุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและเครดิตพลัสสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทไปจนถึง100ล้านบาทตามประเภทของโครงการค่าธรรมเนียมก็เริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ1ต่อปีพร้อมทั้งยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้นะคะทางธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการโดยโครงการนี้นะคะเป็นการต่อยอด AI จากเครื่องมือวิเคราะห์แล้วก็วางแผนธุรกิจไปสู่การใช้ข้อมูลยอดขายจริงเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนโอกาสขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไป
2: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกจับมือภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับ

0: 2ฉบับเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เท่าทันรูปแบบของการค้าการโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายสินค้าที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้สคบปรับการทำงานเป็นเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับ MOU ฉบับแรกเป็นความร่วมมือด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่ายด้านโฆษณา5องค์กรเพื่อยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคโดยเฉพาะการรีวิวสินค้าการไลฟ์สดการติดลิงก์เพื่อจำหน่ายสินค้ารวมถึงเนื้อหาที่สร้างด้วย AIโดยสคบจะผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าอย่างชัดเจนและนำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงไม่เกินจริงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่เพียงพอก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการส่วน MOU ฉบับที่2เป็นความร่วมมือกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อยกระดับตลาดให้เป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตค่ะพร้อมกับผลักดันระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trustless SMEโดยจะมีการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทให้รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงการอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายเล็กเข้าใจกฎหมายและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้ต้องไม่หยุดอยู่เพียงการลงนามแต่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองขณะที่ธุรกิจสุจริตได้รับความเชื่อมั่นและมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ก็นับเป็นการปลดล็อกอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการทำงานนะคะตอนนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของ Data Center เนี่ยพูดถึงกันเยอะขึ้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็มีการสั่งการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษนะคะให้เข้าไปตรวจสอบถึงการลักลอบทิ้งขยะที่บ้านฉางพบว่าเป็นขยะที่มาจากโครงการก่อสร้างของ Data Center ราว20ตันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงกรณีที่มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ของตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาชุดเฉพาะกิจชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจนำโดยพลตำรวจโทอิทธิพรพร้อมด้วยนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษนายสมบัติพิมพ์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยพบนะคะว่าการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center อย่างเช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกแล้วก็ใหญ่แก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่โดยประเมินในเบื้องต้นว่ามีขยะที่จะต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบปริมาณขยะนะคะไม่พบปริมาณขยะนะคะ 100,000 ตันตามที่มีการเปิดเผยข่าวมาก่อนหน้านี้โดยชุดปฏิบัติการก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ติดตามถึงข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามของข้อกฎหมายทางนี้พลตำรวจโทอิทธิพรยังได้กำชับให้ทางเทศบาลตำบลบ้านฉางเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปจำกัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านฉางก็แจ้งนะคะว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9กันยายนและคาดว่าจะดำเนินการกับขยะเหล่านี้แล้วเสร็จนะคะภายใน7วันนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานกับเทศบาลตำบลบ้านฉางจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่า

0: โครงการดังกล่าวนี้นะคะไปเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรภาคตะวันออกเตรียมขยายตลาดผลไม้และปรับรูปแบบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งค่ะที่ห้องประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายรภีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากหัวหน้าส่วนราชการเกษตรจังหวัดและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อนำข้อมูลจากการทำงานจริงไปปรับแนวทางและผลักดันการแก้ไขในระดับนโยบายนายปัญญาประดิษฐสารผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองได้กล่าวนะคะว่าภาคตะวันออกมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 7.36 ล้านไร่มีพื้นที่ปลูกข้าวเกือบ2ล้านไร่และมีไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะทุเรียนประมาณ 780,000 ไร่และมังคุดประมาณ 170,000 ไร่ทำให้การบริหารจัดการผลไม้โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ค่ะโดยได้เสนอให้เพิ่มตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเนื่องจากทุเรียนภาคตะวันออกประมาณ 70% ส่งออกไปต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งตลาดจีนขณะที่ต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาพืชผลพร้อมกับเสนอให้พิจารณาเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงของเกษตรขออภัยค่ะพร้อมกับเสนอให้พิจารณาเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงของเกษตรตำบลในการจัดทำงบประมาณปี 2571ทางด้านของนางสุดายาอีดเกษตรจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้สะท้อนการดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในพื้นที่ค่ะว่าเกษตรกรให้ความสนใจแต่บางรายมีข้อจำกัดด้านเงินสดสำหรับการร่วมจ่ายทำให้ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากสหกรณ์หรือร้านค้าขณะที่จุดให้บริการบางพื้นที่มีจำกัดนะคะก็ส่งผลให้เกษตรกรต้องเดินทางไปรับปุ๋ยนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าจะนำข้อมูลจากพื้นที่ไปหารือเพื่อปรับรูปแบบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในระยะต่อไปโดยแนวทางที่กำลังพิจารณานั่นก็คือให้สหกรณ์รวบรวมคำสั่งซื้อจากเกษตรกรค่ะแล้วก็ประสานการกระจายปุ๋ยไปยังสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถรับปุ๋ยได้ใกล้พื้นที่มากขึ้นพร้อมกับเตรียมข้อมูลความต้องการใช้ปุ๋ยให้สอดคล้องกับชนิดพืชและฤดูกาลผลิตนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังหารือถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะงานทะเบียนเกษตรกรซึ่งจะต้องใช้บุคลากรเวลาและงบประมาณในการดำเนินงานโดยมีการเสนอให้ปรับระบบการทำงานเพื่อลดภาระดังกล่าวค่ะและให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้มากขึ้นนางสาวปิยรัตน์ได้กล่าวนะคะว่าต้องการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประสานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตงบประมาณและภาระงานของเจ้าหน้าที่เพื่อผลักดันแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และเกษตรกรค่ะ
0: คุณผู้ชมคะการเข้ามาอยู่ของชาวต่างชาติและการใช้พื้นที่ของชาวต่างชาติในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีการลงนามในประเทศชาวอิสราเอลไปนะคะล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเทรานะคะไปเร่งคลี่คลายปมสุสานชาวยิวโดยได้มีการสั่งให้ทางจังหวัดตรวจสอบถึงการอนุญาตเดิมและข้อกฎหมายโดยกำหนดประชุมติดตามความคืบหน้าในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้และสรุปทุกประเด็นภายใน7วันนายพลทีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามกรณีสุสานจูอิสแซมมิทรีตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายเอกราชกฤตพงศ์นายอำเภอบางคล้าและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สุสานและการฝังศพภายหลังจากที่มีประเด็นกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อในปี2566โดยมุ่งตรวจสอบถึงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งรายละเอียดการอนุญาตเดิมเอกสารหลักฐานตลอดจนข้อกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความชัดเจนซึ่งนายพลทีได้กล่าวนะคะว่าได้มีการมอบหมายให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าเร่งตรวจสอบและเปรียบเทียบรายละเอียดถึงการขออนุญาตในปี2564กับกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อในปี2566เพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไขขั้นตอนและก็ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนพร้อมให้ทางจังหวัดนะคะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างรวมถึงเอกสารของการขออนุญาตและประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการกำชับให้ทางจังหวัดประสานผู้ที่เป็นผู้ประสานงานกับสุสานเพื่อติดตามถึงข้อเท็จจริงและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายร่างรวมทั้งจะประชุมออนไลน์ร่วมกับทางจังหวัดในวันอาทิตย์ที่13นี้นะคะเพื่อรวบรวมถึงข้อมูลแล้วก็สรุปแนวทางดำเนินการในทุกประเด็นทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องภายในกรอบเวลาก็คือ7วันสำหรับร่างผู้เสียชีวิตรายแรกค่ะญาติได้แสดงเจตจำนงที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะคะขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างของการติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเคลื่อนย้ายรวมไปถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทนายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบครบถ้วนและเป็นธรรมเพื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายเป็นสำคัญหากพบประเด็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็จะให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนทางนี้จังหวัดฉะเชิงเทราก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
1: ด้านกองการต่างประเทศนำคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสำนักข่าว People Daily เดินหน้าสื่อยุคดิจิทัลใช้ AI ต่อยอดการสื่อสารประชาชนค่ะกรมประชาสัมพันธ์โดยกองการต่างประเทศนะคะได้นำคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อหรือ MPE ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักข่าว People Dailyภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่าง2หน่วยงานโดยมีนายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7เป็นหัวหน้าคณะซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อของไทยและจีนผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตข่าวการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารกับผู้รับสารยุคใหม่ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประยุกต์ใช้กับงานสื่อค่ะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารในปัจจุบันมิซิตู้สร้างเจอรองบรรณาธิการบริหารและกรรมการบริหารสำนักข่าว People Daily พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง2องค์กรทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่ประชาชนและการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้คณะผู้แทนได้ศึกษาการดำเนินงานของ People Daily Online และ Global Time ณสำนักงานใหญ่ People Daily ตั้งแต่กระบวนการผลิตเนื้อหาการบริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลไปจนถึงแนวทางการสื่อสารกับผู้รับสารโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์นายจางเย่วรองผู้อำนวยการ People Daily Online เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบัน People Daily Online ให้บริการข้อมูลข่าวสารถึง18ภาษารวมถึงภาษาไทยโดยให้ความสำคัญกับการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างด้านของภาษาและวัฒนธรรมค่ะอย่างเช่นข่าวสารเกี่ยวกับวิถีชีวิตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้นำ AI เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานด้านคอนเทนต์ทั้งการสรุปข้อมูลการช่วยเรียบเรียงและการออกแบบวิธีนำเสนอเรื่องราวที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ยังคงใช้บุคลากรเป็นผู้กำกับตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาดหรือการนำเสนอเนื้อหาที่เกินจริงนายคิริวัฒน์อ้นพร้อมนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว People Daily Online ในหลายประเด็นสำคัญค่ะทั้งผลกระทบของ AI ต่อวงการสื่อและวิถีชีวิตของประชาชนความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังรวมไปถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี AI อย่างเหมาะสมพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนซึ่งส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงกระแสความนิยมแบรนด์จีนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยอาทิป๊อปหมาและชากีนะคะที่สะท้อนบทบาทของวัฒนธรรมร่วมสมัยในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศเวลาต่อมาคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สำนักข่าว People Daily เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการขององค์กรสื่อสำคัญของจีนตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลจากนั้นได้ศึกษาการดำเนินงานของ Global Times สื่อในเครือ People Daily ที่มุ่งสื่อสารกับผู้รับสารต่างประเทศผ่านทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษค่ะนายควานเค่อเฉียงประธานสำนักข่าว Global Times นะคะได้ถ่ายทอดประสบการณ์การปรับตัวขององค์กรสื่อว่าพฤติกรรมผู้รับสารเปลี่ยนแปลงจากการอ่านหนังสือพิมพ์แบบเดิมไปสู่การค้นหาข้อมูลผ่านการ Search Engine และแพลตฟอร์มออนไลน์ Global Times ค่ะจึงปรับรูปแบบการทำงานนะคะไปสู่ระบบ All Media ครอบคลุมเว็บไซต์แอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียควบคู่ไปกับสื่อดั้งเดิมด้วยโดยออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและแต่ละแพลตฟอร์มพร้อมกับย้ำหลักสำคัญนะคะว่าการเข้าร่วมโครงการ MPE 2569ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านสื่อระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าว People Dailyเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านสื่อไทยได้เรียนรู้จากองค์กรสื่อชั้นนำของจีนทั้ง People Daily Online Global Times China International Communication Group หรือ CICE ICE และ iFlytech ค่ะตั้งแต่วันที่7ถึง11กันยายน2569เป็นเวลากว่า5วันโดยมุ่งหวังนะคะนำองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวการสื่อสารระหว่างประเทศการสร้างสรรค์คอนเทนต์และการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้รับสารยุคใหม่และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่ออย่างยั่งยืนค่ะสำหรับคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ประกอบไปด้วยนางสาววัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลนายณัฐพงษ์คงเอี่ยมนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีนายวิชิตศักดิ์โสมเกษตรรินนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสวท.อุบลราชธานีสปท.2และนายณัฐพงษ์ทรงพุทธินักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกองการต่างประเทศค่ะ

ตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ออกมาเตือนภัยผู้สูงอายุในวัยเกษียณนะคะว่าให้ระวังถึงพฤติการมิจฉาชีพที่จะโทรศัพท์มาหาแล้วก็หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็อาจจะทำให้สูญเสียเงินเกลี้ยงบัญชีค่ะตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยผู้สูงอายุและวัยเกษียณนะคะให้ระวังกลโกงของมิจฉาชีพที่อาศัยความตกใจแล้วก็ความกลัวหลอกเอาเงินและทรัพย์สินจนหมดบัญชีโดยมิจฉาชีพก็จะโทรศัพท์เข้ามาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนที่จะข่มขู่ว่าผู้เสียหายนั้นมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินหรือแม้แต่คดียาเสพติดจากนั้นก็จะบังคับให้เปิดวิดีโอคอลห้ามวางสายและก็สั่งให้อยู่เพียงลำพังเพื่อไม่ให้ติดต่อหรือว่าไปปรึกษากับคนอื่นเมื่อเหยื่อหลงเชื่อนะคะมิจฉาชีพก็จะออกอุบายให้รวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็ถอนเงินสดออกจากบัญชีทั้งหมดโดยอ้างว่าจะนำไปตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะส่งบุคคลที่3ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่มารับเงินแล้วก็ทรัพย์สินถึงบ้านหรือว่าตามสถานที่ที่มีการนัดหมายกันตำรวจสอบสวนกลางย้ำค่ะว่าเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการโทรมาข่มขู่ให้โอนเงินหรือให้นำเงินหรือแม้แต่ทรัพย์สินมาตรวจสอบรวมถึงไม่มีการให้แอดไลน์ส่วนตัวจึงขอให้ประชาชนนะคะมีสติอย่าตกใจแล้วก็อย่าทำตามวางสายทันทีค่ะพร้อมตรวจ

สอบถึงข้อมูลกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างว่าผ่านช่องทางทางการและไม่เปิดเผยถึงข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลบัญชีให้กับบุคคลอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือและหากว่าตกเป็นผู้เสียหายนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนของ AOC 1441เพื่อขอความช่วยเหลือและดำเนินการอายัดบัญชีโดยเร็วที่สุดค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามบังเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาดินสไลด์ฝ่ายชำรุดทุ่มงบฉุกเฉิน 2.6 ล้านวางบิ๊กแบ็กปิดทางน้ำเพื่อหยุดการกัดเซาะโดยพบว่ามีบ้านเสียหาย2หลังค่ะนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดจันทบุรีเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองแนวทางให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดดินสไลด์และฝายชำรุดบริเวณหมู่7บ้านปึกตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลังมวลน้ำกัดเซาะตลิ่งจนสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เร่งจัดหาวัสดุและดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มเติมโดยแนวทางเบื้องต้นนะคะจะดำเนินการเสริมความแข็งแรงของตลิ่งพร้อมเบี่ยงทางน้ำเพื่อลดกระแสน้ำที่ไหลเข้ากัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งค่ะซึ่งเบื้องต้นเตรียมใช้งบประมาณสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินประมาณ 2.6 ล้านบาทโดยจะนำกระสอบบิ๊กแบ็กนะคะมาใช้ปิดและเบี่ยงทางน้ำพร้อมนำรถเครนและรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการเนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายบิ๊กแบ็กลงไปยังจุดที่กระแสน้ำไหลเข้ากัดเซาะเพื่อสกัดไม่ให้น้ำสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพ.ศ. 2569ขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นจำนวน2หลังคาเรือนห้องน้ำพังต้นมังคุด4ต้นทุเรียนเล็ก14ต้นโดยอำเภอมะขามและเทศบาลตำบลวังแซมจะเร่งเข้าสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปค่ะหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางสาวฉัตรพรแก้วยนต์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีนายชัดชัยลิ้มพักดีนายอำเภอมะขามตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดจันทบุรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตนเองค่ะ
1: วันนี้ได้มีการประชุมปชปจหรือคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะใช้เงินทดลองราชการไปมัดไปประมาณ2ล้านบาทนะเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปิดทางน้ำที่ถูกกัดเซาะนะเพื่อป้องกันตลิ่งพังเพิ่มเติมแล้วก็ลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะคะก็ร่วมกันสำรวจจุดฝายชำรุดและบริเวณตลิ่งที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมฝายและเสริมตลิ่งให้มีความมั่นคงแข็งแรงในระยะยาวรวมถึงเตรียมประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างถาวรต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้กระแสน้ำกัดเซาะขยายวงและกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเพิ่มเติมค่ะ
2: การเกิดตรงนี้แต่มันเป็นอะไรเนี่ยมันตั้งแต่ทุ่มทิ้งค่ะให้ลูกน้องมาเอามาเติมขึ้นเขาบอกว่าเขื่อนมีปัญหาสายมีปัญหา
3: ค่ะ
2: แล้วก็แจ้งนายกแจ้งอะไรเขาก็มาช่วยกันมาช่วยเข็นของหนีกันดินมันทะไล่ทั้งคืนเลยค่ะก็ไม่ได้ไปไหนกันนอนอยู่ตรงนี้กันแหละ
4: ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ระยองตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งลงตรวจสอบถึงปัญหาน้ำในคลองน้ำชานะคะที่ตำบลห้วยโป่งหลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนนะคะว่าพบสีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในพื้นที่นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเทศบาลนครมาบตาพุธและหน่วยงานด้านสาธารณสุขจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าโรงงานที่ถูกร้องเรียนก็คือบริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัดซึ่งประกอบกิจการฟอกย้อมและทอผ้าโดยโรงงานทั้ง2แห่งนะคะยังดำเนินกิจการตามปกติมีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบติดตามคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ด้วย จ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบจัดการน้ำเสียพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆรวมถึงบริเวณบ่อน้ำพักน้ำก่อนที่จะระบายออกนอกโรงงานเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดโดยผลการตรวจวัดในเบื้องต้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องรอผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ให้โรงงานระงับการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานเป็นการชั่วคราวระหว่างของการรอผลการตรวจหากพบว่าคุณภาพน้ำนะคะเป็นไปตามมาตรฐานก็อาจจะพิจารณาให้โรงงานเพิ่มมาตรการลดสีของน้ำก่อนระบายออกขณะที่ประชาชนก็ยังคงมีความกังวลนะคะเรื่องสีของน้ำและสภาพแวดล้อมบริเวณจุดระบายน้ำจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและใช้ผลตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลสำคัญในการหาสาเหตุและกำหนดแนวทางที่แน่ชัดนะคะทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามถึงผลการตรวจวิเคราะห์และพิจารณามาตรการที่เหมาะสมโดยยึดข้อเท็จจริงและก็มาตรฐานทางวิชาการเป็นหลัก
3: ของในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับที่จุดกำเนิดแล้วก็บริเวณบ่อน้ำก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำออกนอกบริเวณโรงงานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำว่าผ่านเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานกำหนดหรือเปล่าค่าเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติครับตอนนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็รอส่งวัดวิเคราะห์ละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราก็มีให้โรงงานเนี่ยหยุดปล่อยน้ำทิ้งนะครับก็ในเบื้องต้นก็ให้หยุดระบายน้ำทิ้งก่อนนะครับแล้วก็รอผลถ้าผลเนี่ยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะลองให้หามาตรการเรื่องของการลดสีที่ออกไปนะครับสีของน้ำ
0: ด้านโรงพยาบาลท่าใหม่จันทบุรีร่วมหน่วยงานในพื้นที่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟจำลองสถานการณ์ไฟลุกลามห้องฉุกเฉินฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตและส่งต่ออย่างเป็นระบบค่ะโรงพยาบาลท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าใหม่สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่หน่วยกู้ชีพในพื้นที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีจัดฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้องควบคุมไฟของโรงพยาบาลก่อนที่ไฟจะลุกลามมายังบริเวณห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จึงเร่งประสานหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าใหม่เข้าระงับเหตุแต่สถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้จึงประกาศให้ใช้แผนอพยพบุคลากรผู้ป่วยและญาติถูกอพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงถังออกซิเจนออกจากจุดเสี่ยงไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะจากการจำลองสถานการณ์นะคะยังพบว่ามีผู้ป่วยวิกฤตติดค้างอยู่ภายในห้องคลอดและห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานอาสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยระดับสีแดงและสีเหลืองออกมายังจุดคัดกรองก่อนประสานศูนย์สั่งการและรับแจ้งเหตุ1669จัดรถพยาบาลจากหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าใหม่และเทศบาลตำบลตะกาดเงาเข้ารับผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าและโรงพยาบาลสองพี่น้องค่ะส่วนผู้ป่วยนายได้มีการฝึกอพยพไปยังอาคารผู้ป่วยใกล้เคียงเพื่อให้การรักษาพยาบาลสามารถดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องทางนี้ภายหลังจากการฝึกซ้อมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสรุปผลปัญหาและอุปสรรคที่พบค่ะเพื่อนำไปปรับปรุงแผนและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจริงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรของโรงพยาบาลค่ะ
4: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะได้นำกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสาธารณสุข150นายนะคะจู่โจมตรวจค้นทัณฑสถานหญิงชลบุรีพร้อมตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขัง จังหวัดชลบุรีนะคะได้สนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150นายจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในทัณฑสถานหญิงชลบุรีตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานอำนวยการพร้อมกำลังพลนะคะจากทหารตำรวจและฝ่ายปกครองรวมถึงสาธารณสุขร่วมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่นะคะเข้าตรวจค้นพื้นที่สำคัญทั้งเรือนนอนโรงงานฝึกวิชาชีพตู้ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระรวมถึงตรวจค้นตัวผู้ต้องขังพร้อมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ต้องขังทั้งหมด200ขออภัยค่ะทั้งหมด 2,401 คนซึ่งผลการจู่โจมตรวจค้นนะคะไม่พบยาเสพติดโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งของต้องห้ามและผลการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังก็ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงชลบุรีได้มีมาตรการจู่โจมตรวจค้นอยู่เป็นประจำทุกเดือนนะคะเดือนละ1ครั้งรวมถึงการตรวจค้นร่วมกับเรือนจำในเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่ทัณฑสถานการดำเนินการดังกล่าวค่ะจึงเป็นการมุ่งสร้างความปลอดภัยภายในทัณฑสถานสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสนับสนุนนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
0: นอกจากนี้จังหวัดชลบุรีเปิดการสัมมนาวิชาการทางการพยาบาลครั้งที่37มุ่งยกระดับระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนค่ะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการครั้งที่37ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการดูแลด้วยหัวใจแห่งวิชาชีพพยาบาลสู่ความยั่งยืนของระบบสุขภาพณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ค่ะโดยชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิด็อกเตอร์วันวิไลกองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมด้านการพยาบาลรวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับบทบาทในระบบสุขภาพยุคใหม่โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลวิทยากรและพยาบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าวิชาชีพพยาบาลถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวหน้าเพียงใดนะคะแต่การดูแลด้วยความเมตตาความเข้าใจและการเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพพร้อมกับแสดงความยินดีที่จังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับระบบบริการสุขภาพให้ก้าวสู่ความยั่งยืนต่อไปนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีวันสถาปนาโรงเรียนชนกัญญานุกูลณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีโดยมีนางนภาพรมูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีภายในงานจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานโดยพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสสำคัญของสถานศึกษาการจัดพิธีทำบุญครบรอบ90ปีนอกจากเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของโรงเรียนแล้วยังเป็นโอกาสในการรำลึกถึงคุณูปการของผู้บริหารคณะครูศิษย์เก่าและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพร้อมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของนักเรียนครูบุคลากรและศิษย์เก่าตลอดจนชาวชนกัญญานุกูลในวาระครบรอบ90ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนค่ะ
4: ไปพาเข้าวัดทำบุญกันหน่อยนะคะโดยจังหวัดตราดและจังหวัดนครนายกค่ะได้มีการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชน จังหวัดตราดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ที่ศาลาการเปรียญวัดวรดิษฐารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดโดยมีนายเกรียงไกรปัญญาพงศธรนายอำเภอเมืองตราดเป็นประธานในกิจกรรมตามที่นายพิริยะฉันทดีหลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบหมายพร้อมด้วยส่วนราชการประชาชนและเยาวชนร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญตักบาตรและรักษาศีลพร้อมทั้งนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ค่ะก็ยังส่งเสริมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งก็เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความสงบสุขให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันกับที่วัดคีรีวันตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกนะคะนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินชีวิตจังหวัดนครนายกจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันเข้าวัดทำบุญหมั่นทำความดีรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างจิตใจที่สงบมีคุณธรรมพร้อมร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
0: ด้านจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดลพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือวันมหิดล24กันยายน2569โดยมีนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมากณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อำเภอเมืองนครนายกกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้ำตามพระราชปณิธานด้านการพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไปนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวภายใต้แนวคิดในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมณบริเวณริมแม่น้ำนครนายกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรทางน้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สร้างแหล่งอาหารและอาชีพให้ชุมชนตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนค่ะ
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมจัดงานช้าง Iceland Blue Half Marathon 2020 โดยเชิญชวนนักวิ่งนะคะมาสัมผัสถึงเสน่ห์ของเกาะช้างตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คนค่ะ การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะคะเตรียมจัดการแข่งขันช้าง Islands Blue Half Marathon 2026 by SES ในวันที่20กันยายนนี้นะคะที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดภายใต้แนวคิด Run the Iceland Feeds the Blue ชวนนักวิ่งนะคะเข้ามาสัมผัสถึงเสน่ห์เกาะช้างท่ามกลางธรรมชาติของท้องทะเลและภูเขาพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะค่ะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ KMEC รัน3กิโลเมตรรองรับนักวิ่งทุกระดับนะคะตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คนโดยไฮไลท์ของงานนั่นก็คือเสื้อวิ่งแล้วก็เหรียญรางวัลที่ออกแบบสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของเกาะช้างในโทนสีฟ้าน้ำเงินพร้อมทั้งภาพท้องทะเลและหมู่เกาะช้างนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทางด้านที่พักร้านอาหารการเดินทางและสินค้าบริการต่างๆถือว่าเป็นการตอกย้ำของการกีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมาประสานกันอย่างลงตัวค่ะ
0: คุณผู้ชมคะที่ดินของเราแต่ไม่มีทางออกสู่ถนนหรือจำเป็นจะต้องใช้ทางผ่านที่ดินของผู้อื่นแบบนี้ทำได้หรือไม่และสิทธิ์ในการใช้ทางเรียกว่าอะไรวันนี้ไปทำความรู้จักกับภาระจำยอมใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้2อย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดิน2แปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือ1ก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี้ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนายเออันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนายบีเพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นาย A จึงไปขอกับนาย B เพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทาง

ระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้ง2ฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่2ฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางพระราชจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: ู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนนะคะร่วมกันตรวจเยี่ยมผู้บำบัดยาเสพติดที่ผ่านการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน3รายที่ผ่านการอบรมตามโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวชเพื่อพัฒนาทักษะและฟื้นฟูการใช้ชีวิตในสังคมจังหวัดสมุทรปราการในพื้นที่อำเภอบางเสาธงจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะพบว่าผู้ที่ผ่านการบำบัดรายแรกประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้พอเลี้ยงตนเองได้โดยท่านผู้ว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหางานให้ทำเพื่อจะได้มีรายได้ที่มั่นคงส่วนรายที่2ประกอบอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านแต่ว่าสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงโดยได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้าไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีสภาพเหมาะสมในการดำรงชีวิตส่วนรายที่3นะคะหลังจากที่ผ่านการบำบัดแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพค้าขายเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยท่านผู้ว่าได้กล่าวกับผู้ที่ผ่านการบำบัดทั้ง3รายนะคะว่าให้ดูแลตนเองและอย่ากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวชเพื่อพัฒนาทักษะและฟื้นฟูการใช้ชีวิตในสังคมขึ้นเพื่อนำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดเป็นระยะเวลา30วันด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาด้านทักษะชีวิตทำให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งภายหลังจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าไปติดตามดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: ในวัย40บวกเนี่ยเราจะเจอปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากเนี่ยมีปัญหาอะไรได้บ้างคะการที่เราไปขูดหินปูนปีละ 1-2 ครั้งเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของปัญหากลิ่นปากได้จริงไหมคะพฤติกรรมไหนในวัย40ค่ะที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียกับฟันแล้วก็ช่องปากของเราได้มากที่สุดบางคนน่ะเข้าใจว่าถ้าแค่ฟันขาวเท่ากับเธอก็คือยิ้มสวยแล้ว
1: ไม่จริงค่ะเพราะว่านอกจากฟันขาวแล้วเนี่ยสุขภาพช่องปากต้องดีด้วยนะคะต้องไม่มีกลิ่นปากด้วยต้องไม่มีฟันผุด้วย
0: สุขภาพช่องปากเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: เริ่มแรกเลยก็คือต้องไม่มีคราบจุลินทรีย์ก่อนคราบจุลินทรีย์เนี่ยเกิดได้ง่ายมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ก็คือต้องแปรงฟันให้ดีดูแลฟันให้ได้ถ้าไม่มีคราบจุลินทรีย์ก็จะลดโอกาสการเกิดฟันผุลดโอกาสการเกิดเหงือกอักเสบหินปูนหลายๆอย่างที่ตามมาได้ค่ะ
0: แปลงฟันให้ถูกเนี่ยมันฟังมันก็ดูเหมือนจะง่าย
1: อ
0: ันไหนคืออันนี้แปลงฟันแบบถูกเลยเธออันไหนแบบอันนี้ไม่ได้นะ
1: แปลงฟันที่ดีอะค่ะก็คือเริ่มแรกเลยเราต้องเลือกใช้แปลงสีฟันที่ถูกต้องก่อนก็คือแปลงสีฟันที่ดีนะคะจะแนะนำว่าเอาให้ขนนิ่มไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็เลือกใช้หัวแปรงที่พอดีนะคะกับขนาดฟันของเราวิธีการแปลงเนี่ยเราก็ต้องขยับให้ดีด้วยเนาะไม่แปรงแรงจนเกินไปก็คือบางคนอะค่ะจะรู้สึกว่ายิ่งแปรงแรงยิ่งดีจริงๆไม่ใช่เลยบางทีแปรงแรงเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดฟันสึกได้อีก
0: งั้นวิธีแปรงยังไงคะขึ้นลงหรือถูไปถูมา
1: ค่ะเราอาจจะเริ่มจากการที่ค่อยๆแปรงในแนวราบก่อนค่อยๆขยับประมาณสัก 2-3 ซี่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปัดออกจากตัวฟันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆให้ครบทุกซี่ท่านนี้เอง
0: แปรงฟันมันมีระยะไหมคะว่าถ้าแปรงแค่5นาทีไม่สะอาดแปรง10นาทีสะอาดหรือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลย
1: อย่างน้อยๆเนี่ยขอ2นาทีก็คือเพื่อที่ว่าให้ฟูรายในยาสีฟันนะคะจะสะสมที่ตัวฟันได้แล้วก็ค่อยๆแปรงให้ครบทุกซอกให้ครบทุกซี่นอกจากนี้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมด้วยก็คืออยากจะให้ใช้พวกไหมขัดฟันหรือว่าเครื่องยิงน้ำเพื่อที่จะทำความสะอาดบริเวณระหว่างซี่ฟันค่ะ
0: แล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยไม่น่าเชื่อเป็นแค่ฟันผุนิดเดียวแต่ทำไมอาการมันถึงลุกลามรุนแรงจนต้องแอดมิดก็มีอะ
1: ฟันผุเนี่ยมีหลายระดับมากๆเลยก็คือถ้าผุแค่ตะเบียนเคลือบฟันนะคะอันนั้นก็จะยังไม่มีอาการอะไรแต่ถ้าเกิดว่าลึกเข้าไปถึงชั้นเนื้อฟันอันเนี้ยจะเริ่มเสียวฟันแล้วและยิ่งลึกเข้าไปอีกค่ะถึงชั้นโพรงประสาทฟันตรงกลางอันเนี้ยจะแสดงอาการปวดฟันได้และที่บางคนนะคะเกิดการติดเชื้อได้ก็คือลึกลงไปจนถึงปลายรากฟันเนาะก็จะมีบริเวณต่างๆที่เป็นอวัยวะที่สำคัญก็จะไปต่อเข้าสู่กระแสเลือดได้ก็เลยแอดมิดได
0: ้อย่าง40บวกไปแล้วเนี่ยการดูแลฟันมันมีอะไรที่เอ็กซ์ตร้าหรือพิเศษกว่าคนที่อายุน้อยๆไหมคะ
1: อาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตร้ามากแต่ว่าอยากให้ถือว่าเป็นมาตรฐานดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ย6เดือนมาเจอทันตแพทย์เพื่อที่จะดูว่าตอนนี้ในสภาพช่องปากเราดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีฟันผุนิดนึงแล้วเรายังไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการสะสมของหินปูนมีเหงื่ออักเสบอันเนี้ยเลยอยากให้รีบมาง
0: ั้นให้คุณหมอแนะนำได้ไหมคะสำหรับคนที่ดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจำเป็นจริงๆนะ
1: ก็คือบางคนหลายๆคนเชื่อว่าถ้าเกิดไม่มีอาการอะไรที่ฟันจะไม่มาพบทันตแพทย์อยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่ก็คืออยากให้พบทุก6เดือนเลยเป็นประจำเพราะว่าอาการในช่องปากค่ะโดยมากในระยะเริ่มต้นเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการจะมาอีกทีก็คือเป็นลุกลามใหญ่โตแล้วฉะนั้นก็คืออยากให้มาตั้งแต่เริ่มต้นเราจะได้รีบแก้ไขอย่างทันท่วงที
0: รวมถึงการขูดหินปูนนี่ต้องบ่อยแค่ไหน
1: อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือทุก6เดือนจริงๆจะขึ้นอยู่กับว่าระยะของรอยโรคปริทันที่คนไข้เป็นนะคะอยู่ในระยะไหนถ้าในระยะเริ่มต้นอย่างเช่นมีภาวะเหงื่ออักเสบมีหินปูนเล็กน้อยอันนี้ทุก6เดือนโอเคแต่ถ้าในเคสที่มีภาวะปริทันอักเสบที่เพิ่มมากขึ้นเนาะระยะลุกลามมีฟันโยกอันนี้อาจจะต้องพบถี่กว่า6เดือนอาจจะเป็นทุก3เดือน4เดือนประมาณเนี้ยค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เฉพาะทางจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะส่วนใครนะคะที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือสงสัยในประเด็นไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ
2: โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดแน่นอนนะคะอาจารย์ว่าจะเป็นผ่าตัดอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะแต่ว่าสำหรับคำถามที่สามารถที่จะส่งเข้ามาในวันนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดในเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้เลื่อนนะคะเป็นก้อนในเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่องท้องอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตอบคำถามให้ค่ะหลายท่านนะคะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าในช่วงเราเนี่ย มีพิกอัพคาร์ดด้วยนะคะก็จะมาเปิดโอกาสให้แฟนของรายการเรานี่นะคะส่งคำถามเข้ามาในรายการนะคะแล้วก็แฮชแท็กนะคะตามด้วยลัดคิวหมอรามาแล้วก็แฮชแท็กตามด้วยรามาชาแนลนะคะก็จะได้คำถามที่น่าสนใจนะคะจะได้รางวัลนะคะเป็นกล่องยาค่ะอาจารย์

0: ค่ะ
1: ครับหัว
2: เมื่อกี้อาจารย์บอลถามว่ายังแจกไม่หมดอีกเหร
1: อ
2: แต่จริงๆเราอยากแจกให้แฟนรายการทุกคนไงอา
1: จารย
2: ์ก็เลยต้องแบบทุกคนเราต้องผัดกันมาคอมเมนต
1: ์ค่อยๆแจก
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็กลับเข้ามาเรื่องของเรากันเลยนะคะในวันนี้นะคะจะคุยกับอาจารย์บอลค่ะเรื่องของการผ่าตัดก้อนมะเร็งในเด็กนะคะแล้วก็จะเป็นในเกี่ยวข้องกับในก้อนมะเร็งในช่องท้องด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเจอบ่อยหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความในเรื่องโรคพวกนี้กันด้วยนะคะแล้วก็มะเร็งก็คือเช่นมะเร็งตับมะเร็งไตนะคะแล้วก็มะเร็งเซลล์ประสาทนะคะวันนี้ก็จะอยากจะมาให้อาจารย์ให้ความรู้พวกเรากันค่ะค่ะก็มาเริ่มกันที่ก้อนนี่ในช่องท้องก่อนเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะว่าส่วนใหญ่ที่อาจารย์พบเจอเนี่ยจะต้องผ่าตัดออกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรนะคะแล้วก็มันจะเป็นมะเร็งไหมคะหรือเป็นแค่เนื้องอกธรรมดา
1: เอาเป็นว่าปกติแล้วเนี่ยเราเกริ่นนำกันว่าตรงมะเร็งเนี่ยปกติถ้าเกิดในเด็กเล็กจริงๆแล้วสิ่งที่จะเจอได้บ่อยกว่าก้อนในช่องท้องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมะเร็งของเม็ดเลือดนะครับอย่างที่เราจะเจอตามซีรีส์ครับอาจารย
2: ์
1: มะเร็งแบบที่เด็กพันชอบพันหัวแต่ข้างนอกดูปกติก็พวกมะเร็งพวกเม็ดเลือดนะที่พบได้คอมมอนกว่าหรือมะเร็งของกลุ่มของสมองมะเร็งที่สมองก็อาจจะพบได้คอมมอนกว่านอกนั้นอันดับ3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มของมะเร็งที่เป็นเรื่องก้อนในท้องนะครับของผมก็จะดูในเรื่องของก้อนในท้องเป็นหลักหรือเป็นมะเร็งในส่วนอื่นที่ไม่ใช่สมองเม็ดเลือดแล้วก็หัวใจและปอดหลักๆนะครับส่วนเรื่องของก้อนที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยเป็นมะเร็งหมดไหมการคำก้อนได้ในท้องไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นได้ทั้งก้อนเนื้อก้อนซิสหรือเป็นก้อนมะเร็งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งและอวัยวะนั้นๆครับผม
0: ค่ะแล้วส่วนใหญ่นี่คืออาการอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เราจะพอแยกได้ว่าเอ๊ะมันเป็นสงสัยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาเป็นว่าก้อนในท้องเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเจอว่าจะเจอตอนที่พ่อแม่มักจะอาบน้ำให้ลูกแล้วก็เอ๊ะทำไมปุงลูกฉันปุงใหญ่ๆผิดปกติกินก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็พอแบบคุณพ่อคุณแม่อาบน้ำสังเกตว่าท้องโตหรือบางทีได้คำได้ก้อนเลยถ้าเกิดในกรณีที่ก้อนมันค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็แต่ถามว่าอะไรเป็นจะสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งอันนี้อาจจะไม่ 100% นะครับอาจารย์ก
0: ็
1: คือปกติแล้วเนี่ยพอตรวจเจอก้อนเราต้องอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งที่จะบอกได้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งก็คือการส่งชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับ
0: ก็คือมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์สงสัยที่อวัยวะไหนนะคะก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติม
1: ใช่ไ
0: หมคะอาจารย
1: ์ก็คืออย่างสมมติบางทีเราคำได้ก้อนสักอย่างหนึ่งในท้องยังไม่ต้องตกใจนะครับบางทีอาจจะเป็นซิสก็ได้นะครับก็คือก็พาคุณลูกเนี่ยมาตรวจกันเราก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตั้งแต่ตรวจร่างกายนะครับแล้วสภาวะหรือเด็กบางคนอาจจะมีประวัติอะไรเพิ่มเติมนะครับเช่นตัวเลือดตาเหลืองไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดในกรณีของก้อนที่ตับนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นก้อนมะเร็งของไตหรือเป็นก้อนที่ไตก็อาจจะมาในเรื่องของปัสสาวะมีเลือดปนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือก้อนนี้มันไปกดทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็ได้นะครับก็เลยจะต้องอาจจะพอจากซักประวัติเสร็จปุ๊บมาตรวจร่างกายพอตรวจร่างกายแล้วก็จะมีการคำท้องคำไตคำตับนะครับดูว่าก้อนเนี่ยขนาดเท่าไหร่คำได้ไหมถ้าเกิดเด็กบางคนหน้าท้องตัวใหญ่มากหรือว่าคำไม่ได้เราก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นส่งไปทำอันตราซาวก่อนนะครับดูว่าเป็นก้อนตำแหน่งไหนกันแน่แล้วค่อยตรวจเพิ่มเติมไปขั้นตอนต่อไปครับ
0: คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยในเด็กเนี่ยจะตรวจร่างกายยากเหมือนกันนะคะอาจารย์
1: ใช่
0: เพราะว่าจะไม่เหมือนในผู้ใหญ
1: ่ก็ถ้าเป็นเด็กเล็กเลยเราก็ไม่เป็นไรฮะเขาสู้แรงเราไม่ได้หรอก
0: ก็จะร้องไห้หน่อย
1: ก็นิดหน่อยก็โดน
0: จับตัวนิดนึง
1: โดนพันผ้าหน่อยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันหน่อยนะครับช่วยทำอาหารกินก็จับให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไป

0: ให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการ
1: แล้วก็ต้องมีคนช่วยเราด้วย
0: ใช่ใช่เช่นบางคนเด็กน้องบางคนเกิดมาแล้วเกิดมีก้อนที่บริเวณที่มันเลือดออกอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาออกทันทีเพราะไม่งั้นเลือดออกเราควบคุมไม่ได้
2: ก็คือออกมาจากคุณแม่ปุ๊บ
0: ก็เข้าห้องผ่าตัดกันต่อเลยใช่ในกรณีที่ก้อนแบบใหญ่มากเนี่ยครับ
2: ซึ่งกรณีแบบนี้ค่ะอาจารย์เราสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องคุณแม่ไหมคะหร
0: ือ
2: ว่ารู้อีกทีคือตอนที่ออกมาแล้ว
0: จริงๆอันตราซาวตอนเหมือนตรวจตอนตั้งครรภ์นะเขาก็มีการตรวจสกรีนใช่ไหมครับก็บางเคสก็เห็นนะฮะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับพอคุณหมอสูตรวจครรภ์แล้วเจอว่ามีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติไปก็ส่งมาหาเราก็จะมีการคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้โอเควางแผนว่าเราต้องเตรียมตัวนะจะคลอดวันไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลิกอาจจะเลิกทั้งหมอทุกทีมสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็
2: มันต้องทำงานต่อเนื่อง
0: ใช่ก็มานัดกันแล้วก็ถึงเวลาก็เราก็เตรียมว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมเครื่องมือพิเศษไหมมีการจองเลือดกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าของนวลก็มีเหมือนกันค่ะคือคุณหมอสู่เขาก็ปรึกษามานะคะว่าตอนนี้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยค่ะพออัลตราซาวด์แล้วเนี่ยน้องมีก้อนที่คอนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะกดเบียดทางเดินหายใจนะคะคราวนี้คือว่าเราทำยังไงล่ะเขาก็มาปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันเลยในห้องผ่าตัดวันที่คุณแม่คลอดค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วเราก็จะเผื่อว่าในช่วงที่หลังจากที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดน้องหายใจลำบากนะคะจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจนะคะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นคือว่าเราก็จะต้องมีการเตรียมทีมนะคะเตรียมเครื่องมือหลายๆอย่างเลยค่ะอาจารย์ก็เคยเหมือนกันแล้วก็แบบก็ตื่นเต
0: ้
1: นแล้วก็ลุ้นว่าแบบว่าเอ๊ะน้องจะออกมาแล้วแบบว่าเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่ามีก้อนที่คออย่างเงี้ยค่ะจะหายใจลำบากค่ะอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าบางทีเราก็จะเห็นว่าเด็กบางคนคลอดมาแล้วโอ้โหเต็มเลยนะก้อนกดใช่ไหมครับอาจารย์เข้าไปในช่องอกด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะแล้วอย่างอาจารย์จะพิจารณายังไงอะคะว่าถ้าเกิดว่าอย่างเด็กคนนี้เนี่ยต้องผ่าตัดแน่แล้วนะคะก็จะต้องผ่าตัดเนี่ยมีความพร้อมยังไงบ้างนะคะดูที่อะไรที่อายุไหมหรือว่าที่น้ำหนักนะคะหรือว่ามีการใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าจะต้องผ่าหรือไม่ผ่าค่ะ
0: คืออาจจะเป็นเรื่องของก้อนแต่ละชนิดอาจจะไม่เหมือนกันครับอาจารย์อย่างเช่นสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นก้อนที่ไตที่เราเจอค่อนข้างเยอะนะครับในบางกรณีที่ก้อนไม่ได้ใหญ่มากและก้อนไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วมาหาเราแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ CT สแกนก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ผ่าได้ไม่ได้ไปกดเบียดอวัยวะสำคัญหรือเส้นเลือดนะครับแล้วไม่มีการกระจายไปที่อื่นบางทีเราก็สามารถเข้าไปผ่าตัดได้เลยแต่ถ้าเกิดในบางกรณีที่ก้อนมันใหญ่มากนะครับแล้วก็มีการกระจายเราก็อาจจะต้องร่วมกับคุณหมอมะเร็งเด็กนะครับต้องอาจจะต้องอาจารย์ก็ให้ยาเคมีบำบัดเพื่อให้ก้อนตัวนั้นเนี่ยยุบแล้วก็มีความปลอดภัยในการเอาออกครับอาจารย
1: ์
0: แล้วก็อย่างก็อาจจะคล้ายๆกันอย่างสมมติเป็นมะเร็งของตับก็อาจจะบางเคสก็สามารถเข้าได้เลยบางเคสก็ไม่ได้ต้องให้ยาเคมีบำบัดก่อนเพื่อให้ก้อนยุบนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตัดตับในส่วนที่คือเราพอก้อนยุบเสร็จปุ๊บเราก็ตัดได้น้อยลงก็คือไม่ต้องเอาเนื้อตับที่ดีไปออกไปมากกว่านั้นนะครับหรือในบางเคสที่ออกทั้งหมดเราก็เอาออกไปเลยเอาให้ยาเคมีบำบัดก่อนเอาแล้วก็ตับออกแล้วก็มาปลูกถ่ายก็ได้ครับอาจารย
1: ์อ๋อจันดูในเรื่องของการปลูกถ่ายตับด้วย
0: ครับก็ปลูกถ่ายที่ละมาเราก็ทำกันอยู่ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วในเรื่องของการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ผ่าตัดนะคะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมคะหรือว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงได้บ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่เด็กค่อนข้างดีตรงที่เขาหายไวผ่าตัดอย่างบางทีเรารู้สึกว่าโหค่อนข้างจะบางทีเขากลับมาหายไวมากแล้วก็การฟื้นฟูก็ค่อนข้างดีกับผู้ใหญ่ตรงที่โรคประจำตัวเขายังไม่

0: ไม่เยอะเขาก็จะค่อนข้างรีคอเวอร์ได้เร็วแล้วก็ตามปกติได้เร็วประมาณนั้นครับอาจารย์ก็โดยทั่วไปไม่ต้องกังวลนะฮะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าโอเคก็รักษาได้ผ่าตัดได้น้องมักจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่อนข้างเร็วครับ
1: อืมค่ะแล้วในเรื่องของมะเร็งที่ไตอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะยากในการผ่าตัดนะคะมากกว่ามะเร็งตับไหมคะอันไหนยากกว่ากันคะอาจารย
0: ์อืมจริงๆแล้วแต่เคสเลยครับก็คือบางเคสก้อนที่ไตก็ง่ายกว่าก้อนที่ตับบางเคสก้อนที่ตับก็ง่ายกว่าก้อนที่ไตก็คือขึ้นอยู่กับขนาดก้อนตำแหน่งของก้อนนะครับว่าสมมติว่าตัวก้อนเนี่ยมันไปกดใกล้ๆกับเส้นเลือดสำคัญหรืออวัยวะสำคัญที่เราถ้าเกิดเป็นอวัยวะสำคัญที่เราสามารถตัดได้อย่างนี้ก็ไม่ยากแต่ถ้าเกิดจะไม่ตัดยากหรือตัดไม่ได้อันนั้นก็กลายเป็นข้อยากแล้วนะครับก็เป็นข้อลิมิตในการเอาก้อนออกนะครับเลยจริงๆแล้วไม่ได้ว่าเป็นก้อนที่ไตจะง่ายกว่าก้อนที่ตับอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนจะคิดว่าเอ๊ะก้อนที่ไตก็แค่เอาไตออกอะไรงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะดูตับมันเอาออกยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วบางทีเป็นก้อนที่ตับสามารถผ่าตัดเอาออกได้ง่ายกว่าก้อนที่ไตก็มีนะครับบางทีเราเจอว่าก้อนที่ไตเนี่ยโหใหญ่มากเลยแล้วก็มีการก้อนเนี่ยเข้าไปในหลอดเลือดดำที่เข้าไปสู่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นข้อยากไปเลยก็มีครับอาจารย์
2: แล้วอย่างแบบว่ามะเร็งไตในเด็กอย่างเงี้ยค่ะมันมีเคสที่จะต้องแบบผ่าตัดไตออกไปข้างนึงแล้วก็แบบเหลือไตข้างนึงตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแบบน่ากังวลไหมคะอาจารย์อันตรายไหม
0: คือจริงๆไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างดีตรงที่มีสองข้างสแปร์กันนะครับก็คือน้องก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ก็คืออย่างมะเร็งไตที่เราเจอกันโดยทั่วไปถ้าไม่ได้เป็นทั้งสองข้างเราก็มักจะเอาข้างที่เป็นเนี่ยออกซะเพื่อป้องกันการเหมือนกับก็คือเราอยากให้ตัดให้หมดแล้วก็เอาออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาพวกที่พวกต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงนั้นนะออกไปด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดในกรณีที่เป็นสองข้างจริงๆเราก็ดูก่อนว่าเราจะตัดบางส่วนของแต่ละข้างเนี่ยได้ไหมหรือว่าข้างนึงเอาออกทั้งหมดอีกข้างนึงก็เอาบางส่วนก็ต้องพยายามกันอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างยากที่สมมติกลายเป็นว่าเป็นมะเร็งทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าสุดท้ายจริงๆไม่ได้จริงๆก็ต้องตัดแล้วก็มีการปลูกถ่ายไตก็ทำได้
2: แล้วของตับนี่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันไหมคะอาจารย์ในการจะตัดออก
0: โดยไปถ้าเกิดสมมติว่าตับถ้าเกิดเป็นก้อนมะเร็งตับหลักเบื้องต้นหลังจากให้ยาเคมีว่าสมมติยุบเราก็เอาตรงก้อนนะออกซะนะครับแล้วก็เอาให้เหลือเนื้อดีไว้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ตัดแล้วตับไม่เหลือเนื้อดีเลยหรือน้อยกว่าโดยทั่วไปเราก็จะมีตัวเลขคัตพอยต์ประมาณสัก 30% ของเนื้อดีปกตินะครับถ้าเกิดสมมติว่าเหลือน้อยกว่า 30% เราก็จะต้องเหมือนกับเตรียมแล้วว่าเขาอาจจะต้องได้รับการปลูกถ่ายตับนะฮะหรือว่าสมมติตัดแล้วเราคิดว่าโอ้โหเหลืออยู่แค่สัก 10% ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แน่ก็คือก็ต้องตัดแล้วก็ปลูกถ่ายเลยก็คือเอาทั้งก้อนตับเนี่ยออกแล้วก็ปลูกถ่ายตับเข้าไปเลย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วมาถึงเรื่องมะเร็งในเซลล์ประสาทอาจารย
0: ์
1: อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงค่ะว่าโรคนี้มันคือพบได้บ่อยไหมในเด็กนะคะแล้วก็มีการรักษายังไงบ้างค่ะอาจารย
0: ์คือจริงๆพอเป็นชื่อภาษาไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเซลล์ประสาทอะไรก็คือจริงๆก็คือถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาอังกฤษจะง่ายกว่าก็คือพวกกลุ่มของนิวโรบลาสโตมานะครับก็คือก็จะได้บ่อยจะได้บ่อยเลยแหละนะครับแล้วก็การรักษาโดยทั่วไปมักจะเกิดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็เป็นการผ่าตัดที่ยากไหมขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในกลุ่มของนิวโรบลาสโตมาเนี่ยในบางเคสเนี่ยถ้าตัวก้อนเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งบางตำแหน่งที่ใกล้กับเช่นอยู่ใกล้ๆกับตับอ่อนหรือไปกลืนเป็นเนื้อเดียวกับแถวตับอ่อนแล้วก็ตรงบริเวณขั้วตับหรือบริเวณเส้นเลือดแดงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเอาเป็นกลุ่มที่เอาก้อนออกไม่ได้นั้นน่ะก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างผ่าตัดยากและในธรรมชาติของกลุ่มนี้ก็คือก้อนมะเร็งเขาเนี่ยค่อนข้างเหนียวในการเอาออก

0: อกเนี่ยเอาออกค่อนข้างยากในการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งอื่นเช่นอยู่ในตำแหน่งที่คอมมอนก็จะเป็นต่อมหมวกไตถ้าเกิดสมมติอยู่ในมะเร็งของต่อมหมวกไตไม่ได้ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นเป็นก้อนของต่อมหมวกไตอยู่ที่เดียวก็ค่อนข้างดีตรงที่เราสามารถตัดออกเอาแค่ต่อมหมวกไตตรงนั้นน่ะเอาออกไปซะแล้วก็หายได้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าในเรื่องของการผ่าตัดอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้ค่ะอาจารย์ว่าส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอเนี่ยมีโรคอะไรบ้างนะคะที่อยากจะพบได้ในของคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบกัน
0: เอาอย่างในช่องท้องก็คือจริงๆก็สามารถถ้าเกิดคอมมอนก็อาจจะเจอได้อย่างกลุ่มของซิสในช่องท้องก็เจอได้นะครับแล้วก็เอาไปว่าถ้าเกิดน้องมีอาการผิดปกติเช่นคุณพ่อคุณแม่คำได้ก้อนในท้องหรือมีลักษณะของก้อนนูนโตหรือท้องโตผิดปกติยังไม่ต้องตกใจนะครับมันอาจจะเป็นได้ทั้งก้อนเนื้อปกติเป็นซิสต์หรือเป็นลักษณะของก้อนที่เนื้อร้ายก็ได้รีบมาเจอกับคุณหมอก่อนนะครับก็อาจจะโดยเพิ่งต้นก็คืออาจจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมก็ได้หรือคุณหมอเด็กก็ได้นะที่ดูเรื่องก้อนหรือด้านโรคมะเร็งในเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็เพราะว่าไม่ว่าก้อนอะไรก็ตามนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดสมมติเราได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วก็มีแนวโน้มที่จะรักษาได้นะครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอเด็กเนี่ยได้รับการรักษามักจะหายเร็วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงอยู่แล้วนะคะในเด็กไม่เหมือนในผู้ใหญ่ที่อาจจะมีโรคประจำตัวที่เยอะกว่านะคะอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เวลาที่อาจารย์ผ่าตัดเนี่ยค่ะแผลมันใหญ่ไหมคะอาจารย์ต้องเปิดหน้าท้องแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์หรือว่าเราสามารถที่จะส่องกล้องเข้าไปดูได้ไหมคะแล้วก็ผ่าตัด
0: ครับก็คือโดยทั่วไปถ้าเป็นก้อนบางชนิดก็สามก็แล้วแต่แล้วแต่ขนาดก้อนเนาะคือปกติเราก็จะเอาเปิดแผลเท่าที่เราสามารถเอาก้อนออกได้นะครับแล้วก็หลักการก็คือก้อนเราไม่อยากให้ก้อนแตกเพราะว่าก้อนพอก้อนแตกเสร็จปุ๊บเราก็กลัวเรื่องของการกระจายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดในบางกรณีถามว่าถ้าเกิดสมมติโอเคเป็นซิสเป็นอะไรหรือเป็นถุงน้ำปัจจุบันก็มีการใช้วิธีการส่องกล้องก็ทำให้แผลเล็กลงได้นะครับหรือในกรณีที่เราคิดว่าก้อนนั้นน่ะมันไม่ใช่กลุ่มของมะเร็งเราก็อาจจะออฟเฟอร์เรื่องของการส่องกล้องให้นะครับแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีคนพอเราทำเยอะขึ้นก็จะเริ่มมีคุณหมอที่ออฟเฟอร์ในกรณีที่เป็นมะเร็งหรือสงสัยมะเร็งแล้วก็ออฟเฟอร์เรื่องของการส่องกล้องอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดก้อนแต่ละชนิดแล้วก็ขนาดก้อนแล้วก็คิดว่าเวลาเอาออกแล้วมันไม่มีการกระจายนะครับ
1: เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเรามีอาการผิดปกติก็ให้รีบมาพบแพทย์เลยเพราะว่าขนาดก้อนก็อาจจะยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์จะทำให้การรักษาได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ง่ายกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณค่ะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะขอเรียนถามว่าการตรวจเจอมะเร็งในเด็กและรีบทำการรักษาเนี่ยจะทำให้มีโอกาสหายเร็วกว่ามะเร็งในผู้ใหญ่หรือไม่คะขอบคุณค่ะ
0: จริงๆแล้วผมว่าอย่างก้อนมะเร็งในเด็กหรือในผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่ารีบเจอแล้วเป็นกลุ่มที่ตอบสนองกับการรักษาและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผมว่าจริงๆแล้วการหายการรักษาแล้วหายขาดโอกาสก็เท่าๆกันแต่แค่ว่าการฟื้นตัวหลังผ่าตัดโดยทั่วไปในเด็กมักจะอาจจะฟื้นตัวได้ไวกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ 100% เพราะว่าอย่างในเด็กบางคนที่เขามีโรคประจำตัวเขาก็อาจจะฟื้นตัวช้ากว่าผู้ใหญ่ที่แข็งแรงก็ได้นะครับเลยขึ้นอยู่กับชนิดของก้อนชนิดของมะเร็งแล้วก็ชนิดของการผ่าตัดนะครับโรคประจำตัวนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเหมือนตั้งต้นเนี่ยเขาฟิตแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ฟิตก็มักจะหายไวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ที่ฟิตก็หายไวเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณจารุวรรณเหมือนเดิมนะคะขอเรียนถามค่ะว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากและกล้วคอนะคะเป็นประจำเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อปากและลำคอในระยะยาวโอเคค่ะก็ของคุณจารุวรรณนะคะถ้าใช้น้ำยาที่ว่าเป็นชนิดอะไรนะคะที่มีความเข้มข้นยังไงอันนี้จะต้องไปดูอีกทีนึงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราลองใช้แล้วเนี่ยไม่ได้มีอาการแสบระคายคอนะคะเจ็บคอมากขึ้นนะคะหรือว่ามีเสมหะมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่หมอแนะนำก็คือว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาบ้วนปากก็ได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรารักษาสุขภาพช่องปากอยู่แล้วนะคะในการแปรงฟันนะคะทุกครั้งหลังมื้ออาหารนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้สุขภาพช่องปากดีขึ้นได้นะคะแล้วก็การใช้น้ำเกลือนะคะในการกล้วคอเองนะคะก
0: ็อันนี้ตอบสามอาจารย์ครับไอ้น้ำยาบ้วนปากนี่ปกติมันเป็นอะไรอาจารย์เวลาเราอมถึงแสบเนาะมันแอลกอฮอล์ไหมครับอาจารย์หรือว่ามันเป็นอะไรครับ
1: ก็มีส่วนผสมที่แบบว่าสามารถที่จะเป็นที่ผสมแล้วสามารถที่จะเอามาใช้ในการกล้วคอได้ค่ะ
0: แล้วมันเหมือนเป็นฆ่าเชื้อโรคไหมครับอาจารย์
1: ก็มีส่วนด้วยค่ะอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีการติดเชื้อละกันเช่นมีการเป็นแผลนะคะหรือว่ามันมีการติดเชื้อในช่องปากนะคะก็อาจจะจำเป็นต้องใช้น้ำยาบ้วนปากที่มันมีผสมยาฆ่าเชื้อด้วยค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นวลอาจารย์บอลนะคะแล้วก็คุณปิ่นและทีมงานค่ะขอถามนะคะว่าเลือดออกจากหูค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะดูข่าววันนี้ที่อเมริกาเครื่องบินมีปัญหา depressurization นะคะและผู้โดยสารมีเลือดออกทางหูค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะก็คือเจอได้เลยก็คือในกรณีที่การเดินทางนะคะขึ้นเครื่องบินค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็เวลาที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะคะมีความดันบรรยากาศนะคะที่ต่างกันนะคะระหว่างภายนอกกับในร่างกายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตอนที่เราขึ้นเครื่องบินบางทีเราก็จะรู้สึกนะคะว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกปวดหูอื้อนะคะการได้ยินลดลงไปชั่วขณะนะคะแล้วพอเรากืนน้ำลายนะคะสักพักนึงหรือว่าเราเคี้ยวขนมเคี้ยวอาหารนี้ค่ะก็ดีขึ้นได้นะคะอาการหูอื้อก็ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าในบางคนค่ะที่มีปัญหาก็คือว่าท่อปรับความดันในหูนะคะทำงานได้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะพอขึ้นไปเครื่องบินขึ้นไปเนี่ยค่ะความดันบรรยากาศไม่เท่ากันแล้วนะคะพอท่อปรับความดันในหูที่ทำงานไม่ดีอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดแรงดันนะคะแล้วก็เข้าไปทำให้เกิดเลือดออกในหูได้นะคะแล้วก็ทำให้มีการปวดหูการได้ยินลดลงหูอื้อได้เลยนะคะหลังจากที่เดินทางนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าถามว่าเจอได้บ่อยไหมนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็คือเป็นหวัดมาก่อนค่ะอาจารย์นะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นหวัดก็คือจมูกบวมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังตรงโพรงจมูกหลังโพรงจมูกตัวท่อปรับความดันในหูอาจจะทำงานได้ไม่ดีเพราะว่าเป็นหวัดบวมอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้เกิดนะคะอาการเลือดออกในหูได้นะคะหรือคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังว่าถ้าเกิดว่าแนะนำนะคะว่าให้เราสังเกตอาการของตัวเองค่ะนะคะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเรามีอาการเยอะไหมนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการทุกครั้งเลยนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยค่ะพอจะขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยต้องมาหาคุณหมอก่อนเพราะว่าอยากจะมาให้คุณหมอช่วยดูก่อนว่าเอ๊ะหูเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเป็นเยอะนะคะพอหลังจากที่เดินทางเสร็จนะคะแล้วก็อาจจะแบบมาขอยาว่าเอ๊ะคุณหมอพอจะมียาอะไรไหมนะคะที่จะช่วยให้อาการที่เรื่องทางหูเนี่ยลดลงได้บ้างนะคะจริงๆมันก็จะมียาอยู่ค่ะอาจารย์ก็คือจะเป็นยาลดหูอื้อเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ที่สามารถที่จะรับประทานได้นะคะหรือว่ายาพ่นจมูกที่ลดอาการบวมของทั้งโพรงจมูกด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้บรรเทาอาการเลือดออกในหูนะคะให้ลดลงได้ค่ะอาจารย
0: ์แล้วนี่ต้องกินก่อนหรือว่าพ่นก่อนหรือว่าพ่นหลังครับอาจารย์
1: ค่ะก็แนะนำว่าถ้าเกิดก่อนเดินทางเนี่ยก็คือให้เราพ่นก่อนเดินทางได้ค่ะอาจารย์
0: ครับอาจารย
1: ์ค่ะก็คือจะช่วยลดอาการหูอื้อแล้วก็จมูกอักเสบได้เนี่ยแหละค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปกติไอ้ตัวท่อตรงเนี้ยครับอาจารย์มันเป็นเหมือนท่อปรับความดันเหรอครับ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนยังไงครับอาจารย์คือปกติหูอื้อเนี่ยเราหูอื้อจากชั้นหูข้างนอกหรือหูข้างในบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะเฮ้ยเราหูอื้อรูหูเราก็ดูโล่งๆดี

0: ามีรูปด้วยเนี่ยจะดีมากเลยนะคะก็คือว่าตัวท่อปรับความดันในหูเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะเชื่อมระหว่างโพรงจมูกที่เราเนี่ยค่ะตรงหลังโพรงจมูกเนี่ยเข้าไปในหูชั้นกลางเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ถามเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วมีปัญหาเลือดออกหูเนี่ยก็คือเป็นที่หูชั้นกลางนะคะมันจะมีคล้ายๆเลือดขังอยู่ในหูชั้นกลางถ้าเกิดว่าเคยเจอคนไข้ก็คือว่าพอส่องเข้าไปดูเนี่ยอ้าวตายแล้วอักเสบและหูเลือดออกแล้วนะคะบางคนถ้าเป็นหนักๆก็คือมีรูทะลุเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแสดงว่าตัวท่อปรับความดันในหูเนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้ความดันบรรยากาศกับความดันในร่างกายของเราไม่สมดุลกันนะคะก็เลยทำให้เกิดโรคนี้ได้ค่ะอาจารย์
1: ปกติท่อนี้มันปิดไหมครับอาจารย์มันปิดอยู่ไหม
0: ก็คือว่ามันจะทำงานก็คือมันจะเปิดและปิด
1: และปิดเปิดและปิดเหมือนมีวาล์วอยู
0: ่
1: อ๋อมันก็เหมือนกับไอ้เหมือนห้องส่วนกลางแล้วเนี่ยชั้นกลางแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องปิดที่มีท่อเหมือนเป็นรูระบาย
0: ใช่
1: ไหมครับอาจารย์แล้วไอ้
0: ระบายอากาศ
1: ปัญหามันจะเกิดก็เมื่อต่อเมื่อไอ้ตัวท่อไอ้รูช่องเนี้ยมันตัน
0: ค่ะไม่ยอมเปิด
1: ไม่ยอมเปิดปิดอ๋อ
0: มันก็จะอื้อแล้วก็ปวดขึ้นมาในหูเราเลยค่ะอาจารย์
1: ครับอาจารย
0: ์ค่ะค่ะสวัสดีครับอายุ24ปีครับขอถามเป็นความรู้นะคะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มีความรุนแรงอะไรบ้างนะคะขอบคุณครับค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่
1: ครับกำลังแพร่ระบาดเลยครับอาจารย
0: ์ของ
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ไข้หวัดใหญ่
1: เพิ่มกันเต็มเลยครับ
0: ค่ะต้องระวังแล้วนะคะช่วงนี้นะคะอย่าถ้าเกิดออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วก็อาการถามว่ามีอาการที่รุนแรงไหมนะคะอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนว่าไข้หวัดใหญ่นะคะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดค่ะอาจารย์นะบางทีเอ๊ะมาถึงเอ๊ะเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะเราจะแยกกันยังไงนะคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่ามีข้อสังเกตค่ะอาจารย์ถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะไข้สูงเลยนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะคะบางคนแบบหนาวสั่นเลยนะคะเป็นอาการของอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้นะคะแล้วก็เจ็บคอน้ำมูกไอก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มักจะอ่อนเพลียทานอะไรก็จะทานไม่ได้หรือว่าไม่อยากทานอาหารค่ะอาจารย์นะคะแล้วถ้าถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือยังนะคะก็หนึ่งก็คือประวัติใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาการหนักกว่าไข้หวัดทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะมีอยู่กับใกล้กับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วนะคะเช่นอาบอกว่าที่โรงเรียนมีคนเป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะเราก็อาจจะสงสัยด้วยนะคะต่อมาคือการตรวจร่างกายก็จะแยกยากนะคะก็จะมีการตรวจก็คือในเรื่องของการสวอปนะคะเชื้อจากหลังโพรงจมูกค่ะอาจารย์อันนี้คือจะเป็นตัวที่สามารถที่จะแยกได้ชัดเจนเลยนะคะว่าไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้เขามีเทสใช่ไหมครับอาจารย์เขาจะมีเทสคิดว่าแบบเอาสวอปเสร็จปุ๊บมีตรวจ4สายพันธุ์เนาะ A B E อะไรนะ RSV อะไรประมาณนั้นฮะก็คือขึ้นเลยนะเป็นเทสคิดแต่ผมว่าบางทีความรุนแรงนี่ก็คือขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าบางทีพอเราภูมิคุ้มกันเราดีหรือเคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อนความรุนแรงอาจจะน้อยลงไหมครับอาจารย์แล้วก็บางคนเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นรุนแรงขนาดแบบปอดอักเสบเลยนะครับ
0: ค่ะก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับที่อายุด้วยนะคะการดูแลตัวเองก่อนหน้านั้นนะคะถ้าเกิดยิ่งแบบพักผ่อนน้อยเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วพอโดนไข้หวัดเข้าไปนี่อาจจะเป็นหนักได้นะคะ
1: ครับผม
2: อาจารย์ไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูอยากรู้เรื่องนี้มานานมากแล้วว่าถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยอาจารย์ที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดอาจจะแบบว่าฉุกเฉินหรือว่าไม่ฉุกเฉินหรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบคนไข้อาจจะแบบติดเชื้อไวรัสอย่างเช่นแบบไข้หวัดใหญ่ RSV อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องทำยังไงคะอาจารย์มันผ่าได้ไหมอาจารย
1: ์เอาไปของฝั่งทางอาจารย์ก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: อาจารย์คิดว่าของอาจารย์ผ่าไหมครับ
0: ค่ะถ้าเป็นฉุกเฉินก็ต้องผ่าทุกรายค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีบุคลากรก็คือมีการป้องกันนะคะก็คือใช้ N95 แล้วก็มีการใส่แบบหน้ากากแบบแว่นหรืออะไรกันไว้แล้วก็อาจจะใส่ชุดด้วยค่ะอาจารย
1: ์ก็คล้ายๆกันครับของผมก็สมมติคนไข้ลำไส้บิดมาเราคงเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะเป็นหวัดเดี๋ยวรอให้หายหวัดก่อนป่านนั้นไส้เน่าเราก็คงต้องคือปกติถามว่าถ้าเป็นเคสที่เรานัดมาผ่าตัดแล้วคนไข้มีการติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ว่าจะติดเชื้ออะไรก็ตามมีไข้อย่างเงี้ยเราไม่ผ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการดมยาสลบนะครับเพราะว่าพอ พอการดมยาสลบในช่วงที่เขามีการติดเชื้อในทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะทำให้หลอดลมเขาไวทำให้กลายเป็นว่าจากแทนที่เอาท่อช่วยหายใจออกได้ระหว่างดมยากลายว่าหลังดมยาเสร็จเอาท่อออกไม่ได้แล้วเกิดปัญหานะครับก็คืออาจจะมีการติดเชื้อต่อขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ฉุกเฉินแล้วต้องได้รับการผ่าตัดนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่เนื่องจากเราก็ต้องรักษาอวัยวะที่อาจจะตายได้ถ้าเขาไม่ได้รับการผ่าตัดอันนั้นเป็นไฟบังคับยังไงก็ต้องผ่านะครับแม้ว่าก็คือแต่ความเสี่ยงในการผ่าตัดผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดก็เพิ่มขึ้นนะครับ
0: ค่ะคำถามจากคุณ CK ค่ะคุณหมอครับเด็กอายุ11เดือนนะคะถ้ามีแผนต้องดมยาสลบจำนวน2ครั้งนะคะควรทิ้งระยะห่างกันไม่ต่ำกว่ากี่วันครับ
1: จริงๆคือตอบคือยังไงดีล่ะคือถ้าสมมุติว่ามีข้อบ่งชี
0: ้
1: ในการทำผ่าตัดจริงๆผ่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะดมอีกได้ไหมได้ถ้ามีข้อบ่งชี้นะครับคือถ้าเกิดคงไม่ได้มีระยะเวลาแบบต้องห่างกัน1เดือน2เดือนอะไรไม่มีนะครับผมว่าการผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าต้องดมยาสลบแล้วมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็ต้องทำผ่าตัดคงไม่ได้ว่าโอเคควรรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็คือถามว่า เวลาเราดมยาสลบเสร็จพอเราทำผ่าตัดเสร็จก็มักจะตื่นคุณหมอดมยาเขาก็มักจะให้เราตื่นเลยนะครับแล้วก็ฤทธิ์ของยาสลบก็จะอยู่ในช่วง6ถึงปกติก็จะมีการดูอาการหลังจากอยู่ในห้องดมยาก็สัก 2-3 ชั่วโมงไหมฮะนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติโอเคตื่นดีก็ฟื้นตัวดีก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีข้อบ่งชี้ผมว่าคงไม่ได้มีระยะเวลาที่ชัดเจนในการว่าผ่าตัดครั้งที่1ผ่าตัดครั้งที่2ต้องห่างกันเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะค่ะจากคุณอัมปุยนะคะทำไมหลังผ่าตัดพอเริ่มลุกเดินจะรู้สึกหน้ามืดคะ
1: อันนี้ผมคิดว่าอาจจะเนื่องจากเขานอนยิ่งถ้าเป็นการผ่าตัดที่นานๆเนาะผ่าตัดนานๆสมมติมีต้องนอนราบแล้วบางทีเราเพิ่งดมยาเสร็จเราเพิ่งตื่นเสร็จแล้วเราลุกเดินมันก็เป็นการอาจจะมีภาวะที่เขารู้สึกวิงเวียนหน้ามืดได้และยิ่งถ้าเกิดสมมติเป็นการผ่าตัดที่มีการเสียเลือดนะฮะยิ่งทำให้ความดันเขาต่ำลงไปอีกก็ยิ่งทำให้มีอาการที่วิงเวียนได้มากขึ้นนะครับหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของฤทธิ์ของการดมยาสลบได้2ก็คือเรื่องของมีการเสียเลือดไหมอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะต้องไปดูเรื่องนั้นอีกทีนึง
0: ค่ะค่ะมีคำถามค่ะคุณหมอคะในการผ่าตัดต่อมไทรอยออกมีความเสี่ยงที่จะไปถูกเส้นเสียงทำให้เสียงแหบหรือไปโดนต่อมพาราไทรอยไหมคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็สำหรับเคสก้อนที่ไทรอยนะคะก็ต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าก้อนที่ไทรอยอยู่ตำแหน่งไหนนะคะก็คือเป็นตำแหน่งบริเวณนี้เลยค่ะนะคะคือถ้าเกิดคนไข้ลองคำดูเนี่ยนะคะถ้าปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่มีก้อนตรงบริเวณนี้ค่ะอาจารย์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าอ่ะพอชนนิ้วเข้าไปนะคะคือน้ำลาย
1: ครับ
0: มันเหมือนมีก้อนดันนิ้วเราขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะคะก็อาจจะให้สงสัยนะคะว่าเป็นก้อนที่ไทรอยด์แล้วค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมนะคะอาจารย์อาการของไทรอยด์ค่ะก็คือเช่นว่าถ้าเกิดไทรอยด์เป็นพิษนะคะทำงานเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีใจสั่นมือสั่นได้นะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายน้ำหนักลดผิดปกตินะคะนอนไม่หลับนะคะอันนี้คืออาการแค่คร่าวๆก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดไทรอยที่ทำปริมาณไทรอยลดลงนะคะไทรอยต่ำลงนะคะอาการก็มีเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็คือเช่นน้ำหนักตัวเพิ่มง่ายนะคะแล้วก็ง่วงนอนนะคะแล้วก็ท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูทั้งว่าตรวจร่างกายเนี่ยมีก้อนหรือเปล่านะคะแล้วว่าอาการเนี่ย ผิดปกติด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่ะการที่เรามีก้อนที่ไทรอยแล้วเนี่ยค่ะก็มาพบคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็อาจจะคลำคลำดูตรงก้อนเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะขนาดกี่เซนนะคะขนาดตำแหน่งเนี่ยอยู่ไทรอยข้างขวาหรือข้างซ้ายนะคะหรืออยู่ตรงกลางเลยนะคะเพราะว่าไทรอยเนี่ยมันจะเป็นก้อนเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยค่ะอาจารย
1: ์ปกติไทรอยเนี่ยมันเคลื่อนตามการกลืนใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะฉันสังเกตว่าเวลาที่เรากลืนน้ำลายนะคะก้อนมันก็จะปุ๊บขึ้นมาขึ้นขยับขึ้นมาได้ด้วย
1: แต่ปกติเราไม่ควรคำไทรอยได้
0: ใช่ค่ะคือไม่ควรมีนะคะแต่ว่าถ้าเลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มชนนิ้วเราแล้วเราคำดูแล้วมันมีชนนิ้วเราแล้วอาจจะต้องสงสัยว่าเป็นก้อนที่ตำแหน่งไทรอยด์เนี่ยแหละค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการตรวจนะคะร่างกายเบื้องต้นก็คืออาจจะอัลตราซาวด์ค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการอัลตราซาวด
1: ์
0: ค่อนข้างเยอะเลยนะคะว่าเพื่อที่จะดูว่าก้อนไทรอยด์เนี่ยนะคะขนาดกี่เซนนะคะลักษณะเนี่ยก้อนเรียบหรือเปล่าก้อนครูขระไหมนะคะเป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นเนื้องอกนะคะแล้วก็มีลักษณะของแคลเซียมไปเกาะตรงบริเวณของก้อนไทรอยหรือเปล่าอันนี้ก็คือการอัลตราซาวด์เนี่ยค่ะจะเป็นการคล้ายๆตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะว่ามีลักษณะที่ผิดปกติหรือยังนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะมีการเจาะเลือดด้วยนะคะเพื่อจะดูว่าก้อนที่ไทรอยที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันสูงหรือต่ำนะคะในเลือดอะค่ะนะคะก็จะมีการเจาะเลือดด้วยนะคะนี่คือเป็นการเบื้องต้นแล้วถ้าเกิดว่าอัลตราซาวด์ดูแล้วนะคะมีก้อนที่ใหญ่นะคะก็จะมีการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเป็นการคล้ายๆใช้เข็มเนี่ยนะคะอาจารย์
1: ดูดใช่ไหมครับ
0: ดูด FNA นะคะเพื่อที่จะเอาเซลล์บางส่วนเท่านั้นนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าก้อนที่ไทรอยเนี่ยค่ะมีเซลล์ที่ผิดปกติแค่ไหนนะคะก็จะมีการรายงานออกมาว่าผิดปกติถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะว่าเป็นเนื้อร้ายอันนี้ก็คือควรจะเอาออกถูกไหมคะอาจารย์เป็นมะเร็งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่เนื้อร้ายเป็นแค่เนื้องอกค่ะอาจารย์อันนี้เราก็อาจจะติดตามได้นะคะเพราะว่าถ้าก้อนเล็กนะคะไม่ได้มีการกดเบียดทางเดินหายใจนะคะไม่มีกลืนลำบากไม่ได้มีหายใจเหนื่อยเสียงแหบอะไรนะคะก้อนขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เจาะดูดเซลล์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อร้ายค่ะอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะติดตามดูได้ก่อนนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีของคนไข้ก็คือว่าน่าจะว่าพอเจาะ FNA ไปแล้วอะค่ะเซลล์มันน่าจะผิดปกติเยอะนะคะจนกระทั่งต้องผ่าตัดเอาออกนะคะซึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าไทรอยเนี่ยค่ะมี2ฝั่งค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะก็คือฝั่งขวากับฝั่งซ้ายแต่ว่ามันก็จะเชื่อมกันนะคะคราวนี้คือว่า
1: เป็นรูปตัว H
0: ใช่ค่ะเป็นรูปตัว H เลยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ถ้าเราผิดปกติแค่ข้างเดียวส่วนใหญ่เราก็จะเอาแค่ข้างนั้นออก
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าเราจะอยากจะเก็บอีกข้างนึงอะค่ะอาจารย์ที่ยังทำงานได้ปกติเนี่ยเก็บเอาไว้ให้คนไข้เพราะว่าการสร้างฮอร์โมนก็ยังมีความสำคัญอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าอย่างที่คนไข้ถามก็คือว่าก่อนที่จะผ่าตัดค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่เราก็จะต้องมีการแนะนำคนไข้นะคะว่ามันก็จะมีความเสี่ยงนะของการผ่าตัดไทรอยค่ะ
1: ค
0: นะคะซึ่งก็คือที่เขากังวลมากที่สุดก็คือตรงเส้นเสียงค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะตัวเส้นเสียงก็คือตัว recurrent laryngeal nerve นะคะก็จะเป็นเส้นประสาทที่ไป
1: เลี้ยง
0: นะคะตรงสายเสียงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเส้นประสาทเนี่ยค่ะมันจะอยู่ชิดมากเลย คือไปอยู่ใต้ก้อนเลยค่ะอาจารย์นะคะคราวนี้คือว่าก็ต้องบอกคนไข้ก่อนว่าในกรณีที่เราเข้าไปดูในห้องผ่าตัดนะคะ
1: เร
0: ามักจะพยายามที่จะแยกนะคะสายเสียงออกจากก้อนนะคะก็คือว่าเราเอาก้อนออกถูกไหมคะแล้วเราก็จะเก็บสายเสียงของคนไข้เอาไว้ให้นะคะอันนี้คือเราพยายามที่จะทำอย่างนั้นให้ได้ทุกคนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้ากรณีที่เป็นมะเร็งนะคะหรือว่ามันเป็นก้อนที่มันไปกดเบียด บริเวณสายเสียงค่ะอาจารย์มันก็จะมีโอกาสเหมือนกันที่จะต้องตัดออ
1: ออก
0: นะคะแล้วทำให้เกิดเสียงแหบหรือว่าสำลักตามมาได
1: ้
0: นะคะอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าดุลพินิจของแพทย์ด้วยนะคะว่าในห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยมีความยากง่ายยังไงสามารถที่จะล็อกก้อนออกมาได้ ได้เลยโดยที่ไม่ต้องโดนเส้นประสาทหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์มักจะโดนเพราะว่ามันจะช้ำค่ะมันเพราะว่าพอเราผ่าตัดใช่ไหมคะพอเราเลาะมันก็จะอยู่ใต้ตรงนั้นนะคะบางทีเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เลยก็คือว่าจะเสียงแหบชั่วคราวนะคะเพราะว่าตรงสายเสียงจะช้ำนะคะ
1: เพราะเหมือนไอ้ตัวเส้นประสาทที่อยู่ใต้ต่อมไทรอยเนี่ยมันก็คือไปควบคุมทำให้มันกระดิกใช่ไหมครับอาจารย์ทำให้ตัวเส้นเสียงเนี่ยมันกระดิก
0: ขยับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ถ้าเกิด
1: สมมติว่าโดนข้างเดียวก็อาจจะเสียงแหบๆเนาะเพราะว่าเหมือนไอ้ตัวเส้นเสียงเราก็ขยับได้ข้างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์นะเกิดสมมติว่าโดนสองข้างอาจจะเป็นลักษณะของหายใจอาจจะลำบากใช่ไหมครับ
0: ใช่คือถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดทั้งสองฝั่งเลยถูกไหมคะอาจารย์ความเสี่ยงก็จะเยอะขึ้นอีกจะต้องบอกคนไข้ว่าอ้าวนี่ถ้าเกิดเราเอาไทรอยด์ออกไปทั้งหมดเลยนะทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะคะมันก็จะมีโอกาสโดนเส้นเสียงทั้งสองฝั่งนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าถ้ามันขยับน้อยเนี่ยมันก็ทำให้หายใจไม่ออกได้ใช่ไหมคะก็คือต้องบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็พาราไทรอยนะคะก็สำคัญเหมือนกันค่ะอาจารย์ก
1: ็
0: คือไทรอยใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงไทรอยกันอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีต่อมเล็กๆนะคะ
1: พาราแปลว่าข้าง
0: พาราไทรอย
1: ถ้าเกิด
0: จะมีพาราไทรอยอยู่4ต่อมเล็กๆนะคะอยู่ใกล้กับหลังไทรอยเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือเหมือนกันค่ะว่าเราก็ต้องพยายามที่จะแยกก้อนไทรอยออกโดยที่เก็บตัวพาราไทรอยด์เอาไว้นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนไข้ไปเอาไปสร้างแคลเซียมนะคะ
1: ค
0: เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือว่าอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องแจ้งคนไข้ไว้ก่อนนะคะ
1: บางคนนึกภาพไม่ออกก็คือไทรอยด์เราเป็นรูปตัว H ใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้พาราไทรอยด์มันจะอยู่มุม
0: เล็กๆ
1: มุม H
0: ค่ะ
1: มุมขอบ H สี่ขอบ
0: ค่ะ
1: เวลาเราตัดเราก็มีโอกาสโดนถ้าเกิดก้อนเราอยู่ต้องออกทั้งหมดก็มีโอกาสโดนทั้งหมดใช่ไหมครับอย่างถ้าเกิดสมมติว่าตัดข้างขวาก็ข้างซ้ายก็โดยทั่วไปมันจะยังอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งไอ้ตัวพาราไทรอยด์มันทำอะไรนะครับอาจารย
0: ์ก็คือมันเป็นต่อมที่ช่วยในการผลิตสร้างแคลเซียมในร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าแคลเซียมต่ำนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการชาค่ะอาจารย์บางทีก็แบบมือเกร็งมือจีบได้เลยนะคะก็อาจจะต้องทานแคลเซียมเสริมค่ะ
1: ครับอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าอายุ83ไปตรวจหูค่ะคุณหมอบอกว่าการได้ยินผิดปกตินะคะเพราะความเสื่อมของร่างกายค่ะขอเรียนถามว่าหูมีอายุไหมคะขอบคุณค่ะค่ะ
1: หูมีอายุไหม
3: น่าจะหมายความว่ามันเส
1: ื
3: ่อม
1: หูมันเสื่อมใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือมันมีตัวเลขค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ตัวเลขที่ว่าอาจจะหูเสื่อม
1: ต้องอายุเกินเท่าไหร่อย่างนี้เหรอครับอาจารย
0: ์ใช
1: ่
0: ค่ะก็คือ60ปีค่ะอาจารย
1: ์อ๋อ60
0: ใช่ค่ะก็คือว่าอันนี้คือเป็นหมายถึงว่าเป็นตัวเลขพื้นฐานละกันนะคะว่าที่เขาทำเก็บข้อมูลมาแล้วนะคะว่าในผู้ที่อายุเกิน60ปีนะคะมักจะมีนะคะความผิดปกติของการได้ยินนะคะเช่นบางคนก็บอกว่าพอหูไม่ค่อยได้ยินก็จะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเปิดทีวีเปิดเสียงดังจังเลยทำไมหรือว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินนะคะหรือว่าต้องพูดใกล้ๆถึงจะได้ยินนะคะอันนี้คือจะเป็นอาการที่สงสัยแล้วว่ามีปัญหาในเรื่องของการได้ยินค่ะอาจารย์ก็เบื้องต้นก็คือดีแล้วนะคะที่ไปตรวจนะคะเพราะว่าหูอื้อหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยค่ะอาจารย์มันอาจจะไม่ได้เป็นจากหูเสื่อมตามอายุอย่างเดียวก็ได้ถูกไหมคะอาจารย์บางคนเป็นขี้หูเยอะก็ทำให้การได้ยินลดลงเหมือนกันนะคะหรือว่าตรงแก้วหูมีปัญหาอะไรไหมมีรูทะลุหรือเปล่าก็อาจจะทำให้การได้ยินลดลงได้เพราะอันเนี้ยสาเหตุเบื้องต้นนะคะอาจารย์อยากจะให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนนะคะก็คือส่องดูเนี่ยแหละค่ะตรวจส่องตัวโอโตสโคปเนี่ยค่ะอาจารย์ส่องเข้าไปดูเลยนะคะว่ามันมีการอักเสบไหมบวมไหมมีขี้หูไหมเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่ว่ายังหูอื้ออยู่การได้ยินลดลงอยู่ก็ต้องไปตรวจการได้ยินนะคะแนะนำว่าตรวจการได้ยินเพื่อที่จะดูว่าการทำงานของหูชั้นในค่ะอาจารย์นะคะปกติหรือเปล่าเพราะว่าหูชั้นในนี่เราตรวจไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปส่งตรวจการได้ยินนี่เราจะบอกไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์ค่ะเสร็จแล้วถามว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติแล้วนะคะจะทำยังไงนะคะก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดว่าการได้ยินที่ผิดปกตินะคะก็มีถ้าตามอายุเลยก็คือเป็นเส้นประสาทหูเสื่อมนะคะตามอายุเนี่ยถามว่า
1: ชะลอได้ไหมครับ
0: ผ่าตัดไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะคะถามว่ายาบำรุง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะก็

0: บอกก่อนว่ารักษายากนะคะเพราะว่ามันเป็นไปตามอายุนะคะ
1: แล้วเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เร่งไหมครับ
0: มีค่ะ
1: ครับ
0: ก็ปัจจัยนะคะที่ทำให้เร่งให้หูเสื่อมเร็วค่ะอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องของเส้นประสาทนะคะหูชั้นในเนี่ยก็คือเสียงดังค่ะบางคนบอกว่าเนี่ยค่ะอยู่ในบริเวณที่มีทำงานเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะหรือว่าในบางคนบอกว่าเป็นทหารนะคะที่ยิงปืนนะคะหรือไปอยู่ในที่ที่แบบใกล้ๆกับสนามบินนะคะอาศัยอยู่บริเวณนั้นที่เสียงดังๆนะคะอันนี้เหล่านี้ก็เป็นสาเหตุได้ที่ทำให้หูเสื่อมนะคะอาจจะก่อนวัยด้วยซ้ำค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะแล้วก็รักษายากด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าต้องป้องกันนะคะการได้ยินเสียงดังเนี่ยต้องระวังนะคะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยนะคะแล้วเริ่มเส้นประสาทหูเสื่อมนะคะมีตัวช่วยค่ะอาจารย
1: ์
0: คือเป็นเครื่องช่วยฟังนะคะเครื่องช่วยฟังเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คล้ายๆกับที่เวลาเรา
1: ใส่เบาหูฟังใช่ไหมครับ
0: ก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบว่าใส่เข้าไปในรูหูเลยนะคะหรือว่าห้อยไปข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือว่าสามารถที่จะช่วยขยายสัญญาณเสียงนะคะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้ยินชัดขึ้นได้นะคะแล้วในปัจจุบันค่ะอาจารย์มีงานวิจัยค่ะว่าผู้ที่หูเนี่ยเสื่อมแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้มีภาวะสมองเสื่อมด้วยค่ะอาจารย์มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่
1: ซีเควน
0: ซ์ใช่เพราะว่า
1: ต่อเนื่องกันนะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะต้องระวังนิดนึงว่าอยากจะให้แล้วก็คนที่มีปัญหาทางด้านความจำหรือว่าสมองเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจการได้ยินเช่นเดียวกันก็คือมันเป็นการตรวจเพื่อที่จะให้ป้องกันแล้วก็ให้การเครื่องช่วยฟังเนี่ยค่ะไปช่วยได้ทำให้ฟื้นฟูการได้ยินนะคะในคนไข้ที่อายุเยอะแล้วค่ะอาจารย
1: ์วันนี้รีบกลับบ้านไปเลยนะไปบอกแฟนเธออย่าบ่นฉันนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันหูฉันจะเสื่อมแล้วสมองฉันจะเสื่อมห้ามพูดถึงดังห้ามบ่นถึงดังนะ
2: ต้องช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยง
1: ใช่ลดปัจจัยเสี่ยงโอ้โหเพิ่งรู้เลยนี่
2: สรุปว่าบ่นเหมือนเดิมแต่เสียงเบาลง
0: อาจารย์มีคำแนะนำค่ะมีที่อุดหูนะคะถ้าเอาไปอุดหูได
1: ้ไม่ตอบไม่หนอเดี๋ยวโดนอีก
2: จะโดน
1: แต่เดิมเดี๋ยวนอกจากเออจะเสียงจะดังขึ้นอาจจะโดนทางกายภาพ
2: อาจจะเป็นฝ่ามืออรหันต
1: ์แทนนะครับอาจารย์ต้องรีบกลับไปบอกแฟนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วปกติเรามีอายุอย่างสมมติอย่างอันอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมี อายุที่แนะนำว่าต้องไปสกรีนนิ่งไหมครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดสำหรับหูเนี่ยเรามี60ต้องแบบไปสกรีนนิ่งตรวจหูหรือว่ายังไงไหมครับผมไม่ค่อยได้ยินเรื่องของการสกรีนนิ่งในหูเท่าไหร่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าพอเราอายุสัก60เนี่ยค่ะคือเป็นตัวเลขที่คล้ายๆกับเริ่มแล้วว่าอาจจะมีปัญหานี้ค่ะอาจารย์ก็คือแนะนำว่าให้มาตรวจค่ะ
1: ให้มาตรวจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแฟนใครขี้บ่นก็จะต้องตรวจก่อน ครับ
0: ค่ะแล้วก็มาช่วงพิกอาคาร์ดเลยนะคะค่ะให้ใครเริ่มก่อนดีคะ
2: ให้อาจารย์บอลหยิบก่อนเลยค
0: ่ะ
2: น่าจะได้คนละใบ
1: อ๋อให้ผมหยิบก่อนโอเคได้ครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะคำถามเลยค่ะไส้ติ่งอักเสบในเด็กนะคะบางครั้งอาการไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะจริงไหม
1: จริงตรงที่ถ้าสมมติเด็กอาจารย์อายุ2ขวบคงบอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นร้องอย่างเดียวแต่ก็จะอาจจะมีอาการที่คล้ายๆกับผู้ใหญ่ก็คือเขาอาจจะมีลักษณะของขึ้นใส่อาเจียนท้องเสียนะครับแล้วก็หน้าท้องแดงอะไรอย่างเงี้ยหรือมีไข้นะครับนอกนั้นเราต้องไปคลำนะครับถามว่าเวลาเราคลำเนี่ยเรารู้ไหมว่าเด็กเจ็บถ้าเกิดสมมติว่าคืออย่างถ้าเกิดเป็นคุณหมอศัลยกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างรู้ว่าคลำแล้วเจ็บเพราะว่ากดลงไปแล้วเด็กเหมือนเปลี่ยนสีหน้าหรือเปลี่ยนลักษณะของอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือแบบบางทีเขาก็ขยับขายกขาขึ้นมาเกร็งอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอาการที่ในผู้ใหญ่เราคงไม่ได้ดูกันตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่เราก็ซักไปคุณเจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดตรงไหนเจ็บที่สุดกดตรงนี้แล้วไปเจ็บตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการคงเป็นเรื่อง

0: ของตามอายุแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่เด็กสื่อสารกับเรารู้เรื่องก็เหมือนกันนะครับก็คืออาการก็คล้ายๆกันเพราะว่ามันก็เป็นอวัยวะที่เดียวกันจุดเดียวกันเกี่ยวกับอาการทางเดินอาหารก็ออกมาคล้ายๆกันการรักษาก็เหมือนกัน
1: ครับค่ะอาจารย์นี่ไส้ติ่งอักเสบนี่เป็นตั้งแต่2ขวบเลยเหรออาจารย
0: ์ใช่แล้วถามต่อก็คืออาจารย์พอรู้ไหมครับว่าในเด็กกับในผู้ใหญ่ใครแตกง่ายกัน
2: เดาค่ะเดา
1: ค่ะ
2: ฮอตควิส
0: เดาครับเดาเอ๊ะอาจารย์ว่าเอ๊ะนี่ตกลงใครควิส
1: ขอตอบว่าในเด็กแล้วกัน
0: ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำไส้ผนังเขาบางยิ่งเด็กเล็กผนังยิ่งบางส่วนใหญ่2ขวบมาเนี่ยเป็นเช้าเย็นแตกแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างแตกเร็วในเด็กที่เล็กๆนะครับ
1: อาจารย์เด็กสุดที่เจอก็คือ2ขวบ
0: ประมาณ2ขวบเพราะว่าม
1: ีสาเหตุไหมคะอาจารย์ไส้ติ่งอักเสบ
0: อะไรก็ได้ที่ไปทำให้ตัวไส้ติ่งเกิดการอุดตันเหมือนอารมณ์เหมือนท่ออะฮะท่อยื่นออกมาแล้วไอ้ตรงปากท่อเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะไปทำให้ไอ้ปากท่อตรงเนี้ยมันอุด
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเกิดทำให้มันสิ่งที่อยู่ข้างในท่อเนี้ยออกมาไม่ได้มันก็เลยเกิดการหมักหมมแล้วก็เกิดการอักเสบ
1: อ
0: ารมณ์ง่ายๆเหมือนหัวสิวอะนะครับก็คือเหมือนหัวสิวเลยไปมีอะไรไปอุดตันตัวรูข้างบนมันก็ทำให้เกิดการอักเสบครับ
1: ซึ่งการผ่าตัดไส้ติ่งไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีผลอะไรต่อลำไส้ไหมคะอาจารย
0: ์อ๋อไม่มีครับอาจารย์ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ยกเว้นอาจารย์
0: ใช่อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกฉ
1: ัน
0: หายไส้ติ่งฉันไม่มีไส้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยอ
2: าจารย์หนูอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วเรามีโอกาสได้แบบผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดเปิดช่องท้องอะไรเงี้ยถ้าเราแบบว่ารีเควสต์คุณหมอแบบคุณหมอผ่าไส้ติ่งออกไปให้ได้เลยไหมคะอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์
0: อยู่ดีเลยมาแล้วจะบอกว่าหนูจะผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ไม่อาจารย์หมายถึงว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะผ่าตัดเปิดช่องท้องอยู่แล้วด้วยแบบการรักษาการอะไรของเราสักอย่างนึง
0: ก็มีคนชอบถามคำถามนี้ว่าเอาไส้ติ่งออกเลยได้ไห
1: ม
0: คืออย่างนี้ฮะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าปกติเนี่ยในการเปิดช่องท้องเนี่ยแผลมันก็จะมีคลาสของมันเนาะตั้งแต่แผลสะอาดแผลที่ค่อนข้างสะอาดการผ่าตัดไส้ติ่งเป็นการผ่าตัดที่เราต้องเปิดทำให้เหมือนช่องในทางเดินอาหารเนี่ยมาสู่ภายนอกมาสู่ในช่องท้องนะฮะเขาก็จะเป็นความผลแทรกซ้อนโอกาสที่จะเกิดผลแทรกซ้อนก็จะมากกว่าการผ่าตัดที่อย่างเช่นไส้เลื่อนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องสมมติเราผ่าตัดเนี่ยเราไม่ต้องเปิดทางเดินอาหารเข้าให้มันเปิดออกมาฮะเชื้อโรคจากในทางเดินอาหารจะไม่สามารถออกมาข้างนอกได
1: ้
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเราผ่าตัดไส้เลื่อนแต่เราอยากผ่าตัดไส้ติ่งด้วยอันนี้ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผ่าตัดทางเดินอาหารอยู่แล้วแล้วเราอยากเอาไส้ติ่งออก
1: อ
0: ันนี้อาจจะคุยกับคุณหมอได้ว่าเราผ่าตัดทางเดินอาหารตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย
2: เอาออกเลยได
0: ้ไหมต้องคุยกันก่อนแต่ถามว่าหมอจะแถมไหมหมอไม่แถมเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ผ่าตัดหลักๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่กลายเป็นว่าไม่มีปัญหาผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดไส้ติ่งอันนี้ก็มีปัญหากันได้นะครับประมาณนั้น
1: สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าการผ่าตัดก้อนมะเร็งในเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีอะไรที่ควรรู้ไว้บ้างค่ะ
0: ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติคุณพ่อคุณแม่ตัวร่างกายเหมือนอาบน้ำให้น้องแล้วรู้สึกว่าน้องท้องน้องมีความผิดปกติเอ๊ะคำใดก่อนหรือไม่แน่ใจหรือรู้สึกว่าน้องท้องโตขึ้นนะครับหรือว่าไม่ว่าก้อนที่ไหนก็ตามหรือคำใดก้อนที่ไหนก็ตามแล้วเกิดความสงสัยก็ให้รีบเหมือนมาพามาตรวจนะครับเนื่องจากพวกก้อนพวกเนี้ยบางทีบางก้อนเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรารีบพามาตรวจรีบรักษาโอกาสที่หายขาดมันค่อนข้างสูงนะครับอาจจะฝากเรื่องของearly detection แล้วกันนะครับครับผม
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บอลมากๆเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยกันนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันในรายการรัดคิวหมอรามานะคะค่ะมารัดคิวด้วยกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17-18 นาฬิกานะคะผ่านทาง Facebook นะคะ YouTube นะคะของ Rama Channel ค่ะแล้วก็ True Vision ช่อง42เช่นเดิมค่ะถามได้เลยไม่ต้องรอคิวค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้าม NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมฮีรันครับ
0: ข่าวข้ามช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่คดีใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนนะคะกรณีตำรวจสอบสวนกลางจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ศรีกาคนสนิทเนื่องจากพบพฤติการไม่เหมาะสมแล้วก็ยังยักยอกเงินทำบุญของวัดกว่า100ล้านบาทนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่มีการแถลงผลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นรวมถึงการตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายสำคัญสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า200ล้านบาทค่ะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการนำตัวทั้ง2คนไปฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายอติโชตและนางสาวปุญญวีออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามหลังจากนำตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติการหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะซึ่งในระหว่างที่นำตัวทั้งสองคนไปผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่ามีอะไรจะขอโทษไหมมีอะไรจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆนะคะในขณะเดียวกันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามก็ได้มอบหมายให้กองกำกับการ1เข้าไปดำเนินการตรวจสอบแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่การตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและการตรวจสอบพฤติการเบียดบังเงินที่ควรเข้าวัดซึ่งพบว่าเมื่อมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอติโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ6จุดในหลายจังหวัดยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้จำนวนมากแต่ที่สำคัญนะคะหลังจากนี้คือขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนตัวออกจากพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมศรัทธาค่ะ
2: พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงามหรือแนวปฏิบัติที่สังคมพุทธศาสนาเราดำเนินการมานะครับเป็นเพียงแค่พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับพุทธศาสนาของเรา
1: ด้านพลตรตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยลำดับเหตุการณ์นะครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีที่ไม่ประสงค์ออกนามมาร้องเรียนพฤติกรรมมิชอบของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งการตรวจสอบต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าที่วัดมีข้าราชการทหารตำรวจข้าบดีพ่อค้าประชาชนเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากจากการสืบสวนได้พบเส้นทางการเงินสำคัญ2เส้นทางในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ3เดือนได้แก่เงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล22รายการเป็นเงินกว่า2ล้าน8แสนบาทซึ่งสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเงินบริจาคเพื่อทำรูปบำรุงวัดสูงถึง89ล้านบาทเงิน2ส่วนนี้รวมกันมาก็90ถึง92ล้านบาทแล้วนะครับแต่พอเข้าไปตรวจสอบบัญชีวัดกลับไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวครับ
3: พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90ถึง92ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับ ไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลย
4: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
3: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
4: แล้ว
3: อันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
4: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยแล้วไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
3: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้ง2 ส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ

0: 215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆน้ำหนักนะครับ1066บาทนะครับเพื่อที่จะหาบุคคลที่กระทำผิดเพิ่มเติมฝากไปสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้าอาวาสนะครับถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับได้ตลอดเวลานะครับในส่วนกลุ่มที่สองที่ผมอยากจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับ
1: ขณะที่ว่าที่พันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์สิริวัฒน์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามก็แถลงเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจดำเนินการเฉพาะในส่วนที่ละเมิดกฎหมายอาญาในกรณีเจ้าพนักงานทุจริตอันนี้เนี่ยไม่ได้ก้าวล่วงไปเรื่องประเด็นทางพระธรรมวินัยสงฆ์นะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบก็คือในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีพบเงินหายไปจากวัดแล้วกว่า100ล้านบาทซึ่งหนึ่งในพฤติการผิดปกติชัดเจนนะคะก็คือเมื่อมีประชาชนมาทำบุญหรือว่ามาเช่าวัตถุมงคลคนเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ย้ำไปท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเงินเนี่ยไม่ได้เข้าวัดเลยแต่วัดกลับเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตรเงินเนี่ยไปเข้าบัญชีวัดบัญชีมูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็เพิ่งจะตั้งขึ้นมาด้วยค่ะ
0: กรณีที่หากสมมติว่าญาติโยมสาธุชนที่ท่านทำบุญที่วัดแห่งนี้ก่อนหน้านี้ไม่มั่นใจว่าเงินถึงวัดจริงหรือเปล่าขอความกรุณาครับเข้ามาที่สอบสวนกลางเข้ามาที่กองหนึ่งกองปราบมาให้ข้อมูลของเราในเบื้องต้นเราเห็นแค่ห่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีที่เงินหายไปจากวัดประมาณ100กว่าล้านบาทแต่ถ้าตั้งแต่ท่านก่อนเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เป็นต้นมาเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมีผู้เสียหายมากไปกว่านี้ไหมตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่สเต็ปขั้นตอนที่1ในการตรวจสอบในกรณีนี้ปรากฏว่าเงินไม่ได้ไปวัดบางครั้งเกิดในกรณีที่สั่งซื้อวัตถุมงคลและโอนเงินไปสู่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิวันโชติมูลนิธินี้จะตั้งหลังจากมีเคสสำคัญเกิดขึ้นที่สำคัญมูลนิธิยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้นั่นหมายความว่าเงินไม่เข้าวัดแต่วัดกลับออกใบอนุโมทนาบัตรออกมาให้
1: ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงพฤติการของสีกาคนสนิทหรือว่านางสาวปุญญวีนะคะตำรวจก็ให้ข้อมูลว่าเข้ามาเป็นโยมอุปถากดูแลวัดตั้งแต่ประมาณปี2550และพอไปตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อปี2562แล้ว3ปีหลังจากนั้นสามารถปลดล้มละลายได้คือเป็นบุคคลล้มละลายปี62มาปลดล้มละลายปี65เวลาเพียง3ปีเนี่ยนะคะแล้วมีบ้านเพิ่มมา2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทแล้วก็ยังมีเงินสดแล้วก็ของมีค่าจำนวนมากทั้งที่ไม่ปรากฏการประกอบอาชีพชัดเจนค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ก็หูพูดถึงกันเยอะมากในสังคมเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของโต๊ะกลมที่เจ้าหน้าที่ยึดออกมาวันนี้ตำรวจตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าโต๊ะเนี่ยไม่ใช่พยานหลักฐานในคดีนะแต่ว่าที่เอามาจากวัดเนี่ยก็เพื่อเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากวัดตามคำขอของพระผู้ใหญ่นะคะเพื่อไม่ให้ถูกนำไปสร้างความเสื่อมเสียแก่วัดรวมถึงสถานที่สำคัญด้วยค่ะ
0: โต๊ะนี่ด้วยเหมือนกันครับไม่ต่างจากขยะครับที่นั่นที่ที่อยู่มันควรจะเป็นวัดครับมันมีโบราณสถานมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าจะมีคนแผงๆตามไปเช็คอินผมอยากให้ไปตามรอยในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ กลับมากรุงเทพถึงทราบว่ามันมีเรื่องวุ่นวายมากมายในประเด็นเกี่ยวเรื่องที่มันไม่ใช่สาระสำคัญของการดำเนินคดีอาญาไม่มีเลยกลับเป็นเรื่องของโต๊ะของเก้าอี้ที่สังคมให้ความสำคัญเอามันออกไปจากวัดครับเอาสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีออกไปในวงสนทนาของพวกผู้ใหญ่ช่วงก่อนที่มีการนะครับบอกเอาออกมาเพิ่งมาทราบอยู่ที่กรุงเทพเองบอกว่าเอามาเป็นของกลางในคดีอาญากลับไปคำตอบเดิมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา

0: ็นเรื่องของการเหมือนกันที่พวกผมทำอยู่ก็คือกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากในวัด
1: ในส่วนของคดีนะคะนางสาวปุญญวีเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาอ้างว่าเงินที่มีเนี่ยมาจากการทำมาหารายได้ค่ะส่วนอดีตเจ้าอาวาสวัดก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายก็มีการนำตัวไปฝากขังนะคะขณะที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายกฤษกรสนิทศักดียืนยันนะคะว่าอดีตเจ้าอาวาสไม่ได้ลาสิกขาด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นการลาสิกขาเนื่องจากต้องอาบัติปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาบรรพชาอุปสมบทได้อีกตลอดชีวิตค่ะอีกหนึ่งคำแนะนำสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะคือขอให้บริจาคเงินผ่านระบบ QR Code ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกวัดเกือบ 100% มีระบบนี้แล้วนะคะถ้าทำบุญในระบบนี้เงินก็จะเข้าบัญชีวัดทันทีแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดที่มีรายได้สูงในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงระบบในอนาคตและย้ำว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นความเสื่อมเฉพาะตัวบุคคลนะคะประชาชนอย่าเอาความเสื่อมบุคคลมาทำลายศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะ
0: เจ้าวาดท่านนี้นะครับเหตุที่สุดไม่ใช่ด้วยความสมัครใจนะครับเป็นเหตุปราชิกนะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะครับ
1: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ย้ำว่าคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนหากสืบสวนพบหลักฐานและผิดวินัยถึงขั้นปาราชิกตำรวจก็จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน
2: ปัญหาที่พบเรื่องเงินทำบุญของวัดพุทธไทยสวรรค์แม้ว่าจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรแต่ว่าเงินกลับไม่ได้เข้าวัดเนี่ยนะครับไปเข้าที่บัญชีส่วนตัวของนายอติโชตแล้วก็บุคคลอื่นแทนเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงกับส่วนกลางป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติไม่เหมาะสมครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างศาสนากับความประพฤติของสงฆ์ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่มันอยู่ที่จิตใจของคนทำนะครับหากภายในใจยังเต็มไปด้วยกิเลสการจะนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการกล่อมกล่าวจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงได้รองนายกเปรียบเทียบว่าปัญหานี้ก็ไม่ต่างจากกรณีการสอบทุจริตท้องถิ่นเพราะว่าเป็นการทำลายพื้นฐานของการปกครองในระดับท้องถิ่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับไม่ได้เช่นเดียวกันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำมอบหมายให้พศไปจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าวัดมีการรับหรือว่าใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆอย่างถูกต้องหรือเปล่าลองฟังเสียงรองนายกดูครับ
3: อันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากกงสอบท้องถิ่นเลยมันคือการทำลายศรัทธาในระบบพระศาสนายกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพศเขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีกอย่างเช่นไม่รับเงินแต่ใช้เงินเกินตัวบัญชีบอกอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องมีปัญหาแน่น่าจะป้องกันไว้ก่อนได้สิ่งที่ทางคารวาสทำก็ทำได้ประมาณนี้ครับ
2: ส่วนการทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่เรื่องนี้รองนายกก็ระบุครับว่าระบบดังกล่าวเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณกว่า60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันครับ
3: เพิ่งได้งบประมาณปีนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้60กว่าล้านมั้งเมื่อก่อนไม่มีฐานข้อมูลนี้อยู่เลยนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นเรื่องระบบบัญชีกลางที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันเราก็เพิ่งทำ
4: จะเข้าเสร็จประมาณไหนคะ
3: โอ้เพิ่งได้งบปีนี้เองเขาขอมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เลย

0: ตอนนี้มีระบบบัญชีอยู่ครับแต่ทำด้วยมือต้องมีระบบรายงานขึ้นมาแต่ทำด้วยมือทำด้วยมือมันตรวจยากไงที่ผมบอกว่าทำด้วยมือนี่เหมือนกับใบญาติปืนนะมันทำด้วยมือแล้วส่งไม่ส่งบ้างไม่รู้ตัวเลขเป็นยังไงก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าไปลิงก์กับระบบอย่างเช่นระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเราก็พยายามใช้วิธีนี้ครับเข้ามาช่วยนะครับ
1: ยังมีประเด็นย่อยอื่นๆที่แตกออกมานะครับอย่างเช่นเรื่องวัตถุมงคลที่ก็มองว่าเป็นพุทธพาณิชย์แล้วก็นำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เรื่องนี้รองนายกปกรณ์บอกว่าวัตถุมงคลมันเป็นเรื่องความเชื่อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นส่วนอีกข้อเสนอหนึ่งที่บอกว่าให้มีตำรวจไปประจำอยู่ตามวัดต่างๆเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกรองนายกก็บอกว่าเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มค่าครับเพราะจะกลายเป็นว่าต้องมีตำรวจไปประจำอยู่ทุกพื้นที่ทุกวัดแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนี่แหละครับอีกท่านหนึ่งคือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าย่อมมีประชาชนบางส่วนเกิดวิกฤตศรัทธาอยู่แล้วแต่ข่าวในวงการพระสงฆ์ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเดียวกันเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับเชื่อว่ายังคงมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและเข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามปกติครับ
2: วิกฤตศรัทธาเกิดไหมแน่นอนเกิดอยู่แล้ววงการอะไรนะเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกเนาะมีต่อเนื่องเลยมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเราศรัทธาส่วนใหญ่คนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้มากับคนที่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเขาก็มีกลุ่มนึงที่อะไรศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อะไรเป็นของขลังอะไรก็ตามแต่ส่วนมากๆของคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือมาไหว้พระนอนในวิหารมาชมโบราณสถานเนี่ยที่ผมบอกเพราะงั้นก็คนทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อพระประธานท่านก็ถ้าเราคงทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ดีมั้งฮะมันถึงมีเรื่องใครไม่ดีก็ออกไปเพราะงั้นผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดีครับ
3: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้เนี่ยใหญ่มากถึงขั้นมีการโยงถึงการฟอกเงินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากที่เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องไปทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าเข้าข่ายของการยอกทรัพย์แล้วก็มีเรื่องของการหลอกลวงประชาชนซึ่งต้องไปตรวจสอบประเด็นนี้ด้วยว่ามีหรือไม่แต่ว่ายังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะคะส่วนจะต้องไปตรวจสอบถึงวัดอื่นๆด้วยหรือไม่เพราะว่ามีเงินบริจาคเข้ามาที่วัดเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าน่าจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ
4: ก็เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปงปปอะไรไอตำรวจนะครับปปงกับตำรวจก็ต้องเข้าไปร่วมงานร่วมกันทำเพราะว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของยักยอกในเรื่องของอันนี้ก็ต้องดูว่ามีเรื่องของหลอกลวงประชาชนด้วยหรือเปล่ายักยอกทรัพย์ด้วยหรือเปล่าต้มตุ๋นด้วยหรือเปล่าแต่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ
1: สลับมาติดตามความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันในกรุงเทพนะครับที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงหลังจากพบคราบน้ำมันปนเปื้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทางกรุงเทพมหานครได้เริ่มทดสอบโดยการเพิ่มแรงดันท่อส่งน้ำมันในจุดที่คาดว่าจะเกิดการรั่วซึมแล้วนะครับโดยขอความร่วมมือประชาชนให้ออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมตรวจกลิ่นแล้วก็ไอระเหยทุกๆ30นาทีด้วยครับนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เริ่มทำการทดสอบเพิ่มแรงดันในระบบท่อระบายน้ำแล้วก็ย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่ต้องมาก่อนและให้การดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็แจ้งมาตรการความปลอดภัยกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆพื้นที่ปฏิบัติการมีทั้งหมดประมาณ93คนบางส่วนก็ย้ายไปพักกับญาติเลยบางส่วนก็ออกไปทำงานส่วนคนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ไปประสาน

0: ารขอให้ออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยซึ่งกทม.เตรียมไว้ให้แล้วในช่วงบ่าย 4:00 น.จนถึง 5:00 น.ผอ.เขตคลองเตยบอกกับว่าการดำเนินการทดสอบกับท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง14นิ้วซึ่งมีฉนวนหุ้มใช้เวลาทดสอบจริงๆประมาณ30นาทีนะครับแต่ถ้ารวมขั้นตอนการเตรียมการด้วยแล้วทั้งหมดก็จะประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นจะเฝ้าระวังสถานการณ์ต่ออีก15นาทีแล้วก็จะประเมินความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วถึงแจ้งประชาชนให้กลับเข้าที่พักครับ
1: การทดสอบ pressure test ในตอน 16:00 น.นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบขอให้เซฟประชาชนนะครับทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยก็ได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนบริเวณในจุดที่ใกล้เรดโซนนะครับก็จำนวน93คนนะครับซึ่งให้ขอให้อพยพออกนอกสถานที่ในช่วง 16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับตรงนั้นจะไม่มีท่านใดอยู่เลยนะครับตอนนี้แต่ละบ้านก็ทยอยไปบ้านญาติบางท่านก็ไปทำงานตามปกตินะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะลงมาบริเวณที่เราจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งเป็นนอกเขตเรดโซนที่เป็นเขตปลอดภัยนะครับตามหลักวิชาการเมื่อสักครู่มีการเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัดไม่มีการกาดตกหรือหย่อนยานในการดำเนินการนะครับปลอดภัยมาก่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ขอให้เร่งดำเนินการให้หาจุดหาต้นตอให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับจะได้สร้างความมั่นใจสบายใจให้กับพี่น้องประชาชน
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดพื้นที่หน้าดินสำรวจแนวท่อประมาณ 50-60 เมตรเพื่อตรวจสอบการไหลของน้ำมันหากการทดสอบยังไม่สามารถระบุจุดรั่วได้ก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันเข้ามาดำเนินการด้านเทคนิคครับโดยกทม.ก็พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนความกังวลเรื่องมลพิษเรื่องกลิ่นแล้วก็ไอระเหยจากน้ำมันจะมีการตรวจติดตามทุก30นาทีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันปภ.ของกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมควบคุมมลพิษถ้าเจอมลพิษหรือว่าไอระเหยเพิ่มสูงขึ้นก็จะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทันทีครับ
2: ส่วนเรื่องของสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วนะคะมีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบที่มาของ4ร่างที่นำมาฝังให้ได้ข้อสรุปภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะพร้อมให้ปูพรมตรวจสุสานและชาปนกิจทั่วประเทศค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยมีประชาชนในพื้นที่มาถือป้ายเรียกร้องให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่เพราะกังวลเรื่องสุขอนามัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการเดินสำรวจพบร่างถูกนำมาฝังจริง4ร่างโดย3ร่างแรกโบกปูนปิดทับและสลักหินอ่อนระบุเสียชีวิตในปี25662568และ2569ส่วนอีก1ร่างอยู่ในเต็นท์ยังไม่ได้โบกปูนซึ่งสุสานแห่งนี้แม้เคยได้ใบอนุญาตไปเมื่อปี2564แต่ปี2566ไม่ได้รับการต่ออายุดังนั้นการนำร่างมาฝังจึงผิดกฎหมายชัดเจนแม้บริษัทจะประสานขอย้ายร่างไปยังสุสานย่านเจริญกรุงแต่ได้สั่งระงับการย้ายจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าทั้ง4ร่างคือใครเสียชีวิตจากสาเหตุใดเพราะไม่มีการแจ้งตายกับครองที่ดินคือบริษัทการชาบาทมีผู้ถือหุ้น3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่ชลบุรีด้วยขณะนี้กรมการปกครอง DSI และปปงกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเป็นนอมินีหรือฟอกเงินก็พร้อมยึดทรัพย์เพิกถอนสัญชาติและผลักดันออกนอกประเทศ
3: ประเด็นการย้ายตอนนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับผมตอนนี้สาระสำคัญสำหรับผมก็คือว่าทั้ง4ร่างที่อยู่ข้างในนั้นเป็นคนต่างชาติจริงหรือไม่2ก็คือชื่อที่โบกปูนไว้แล้วก็มีการสลักชื่อหินอ่อนไว้เนี่ยใช่บุคคลที่อยู่ข้างล่างจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้โดยข้อมูลของท้องที่และท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเสียอย่างไรและเป็นต่างชาติจริงหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างไม่ใช่ร่างของต่างชาติจริงๆแต่ใดเป็นคนไทยแล้วเราจะยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางบริษัทที่นำร่างมาเนี่ยได้เอาเอกสารต่างๆนะ

0: ครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนย้ายด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามให้ย้ายแต่แจ้งเราด้วยว่าคนที่ฝังอยู่เนี่ยคือใครเสียชีวิตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบไปอีกเบื้องต้นเขาก็แจ้งว่าเขาอยากจะย้ายทั้ง3ร่างไปที่เจริญกรุงนะครับที่มีสุสานอยู่ตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทนี้หรือผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นในฉบับที่เราไปที่ป่าตองด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกรม DSI แล้วก็ปปง.เราก็กำลังขยายเครือข่ายนี้อยู่นะครับว่าที่มาของเงินแหล่งมาของเงินการเงินต่างๆที่จะมาดูแลรักษาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วก็บริษัทนี้นะครับหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชลบุรีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์มท.4เนี่ยได้ไปจับกลุ่มได้ไปไม่ใช่ได้ไปค้นสถานที่นะครับที่ชลบุรีประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันจริงนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการทำความผิดจริงมีการฟอกเงินธุรกิจสีเทาหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงเนี่ยเราสามารถถอนสัญชาติได้นะครับ
1: จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวณที่ว่าการอำเภอบางคล้านะคะโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้ง4ร่างที่นำมาฝังว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เข้ามาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ถือวีซ่าชนิดใดและเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดรวมไปถึงที่มาของสุสานโดยให้เปรียบเทียบคำขออนุญาตปี2564กับคำขอต่อใบอนุญาตปี2567ว่าสภาพพื้นที่เนี่ยต่างกันอย่างไรคือผิดตั้งแต่ปี2564หรือมีการปรับเปลี่ยนจนทำให้ไม่ได้ต่อใบอนุญาตในส่วนของการย้ายร่างหากเจ้าของสุสานและญาติยังไม่ย้ายร่างออกใน7วันจังหวัดก็จะต้องวางมาตรการดำเนินการหากเป็นผู้ย้ายเองจะย้ายทั้ง4ร่างไปไว้ที่ใดก็ต้องสรุปข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่13กันยายนนี
0: ้วันอาทิตย์นี้ก็ต้องสรุปให้ได้ว่าเหตุของการเสียชีวิตวิธีการเข้าวีซ่าเป็นยังไงเท็จจริงหรือเป็นคนไทยต้องเอาให้จบนะครับทีนี้ประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าเขาไม่ย้ายภายใน7วันมันจะใช้กฎหมายเดียวกับที่เราไปรื้ออาคารและเราต้องไปคิดค่าใช้จ่ายหรือไม
2: ่กฎหมายเดียวกัน
0: กฎหมายเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดเป็นกฎหมายเดียวกันและจังหวัดไปรื้อเองท่านจะเอาร่างไปไหนวันอาทิตย์นะครับท่านต้องสรุปแล้ววันนี้ท่านต้องคิดในใจแล้วเอ้ยในเมื่อพิธีทางการศาสนาเขาไม่ได้เผาฝังและถ้าเกิดเราต้องย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นของผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วมันก็วงเล็บว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมายท่านจะย้ายไปไหนเราก็ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับอยู่ดีเราขุดเราล่องแม่น้ำไม่ได้นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีแผน1แผน2แผน3
1: นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้กรมการปกครองสรุปยอดสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมา
3: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมาย

0: กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแก่2เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่พบพฤติกรรมเป็นตัวกลางรับส่งเงินในขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยย้ำชัดครับว่าคนทำผิดต้องรับโทษไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นำหมายจับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2รายนะครับรายแรกก็คือนายอิทธิพลจับกุมได้ที่จังหวัดชลบุรีส่วนรายที่2คือนายอนุรักษ์เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจับกุมได้ที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครครับจากนั้นได้ขยายผลตรวจค้นบ้านพักย่านดอนเมืองมูลค่ากว่า20ล้านบาทเพิ่งจะซื้อและตอนนี้ยังตกแต่งอยู่เลยนะครับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนไปพบพยานหลักฐานครับว่า2คนที่จับเนี่ยไปเชื่อมโยงกับคดีของนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.กรณีเรียกรับเงินอ้างว่าช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ระหว่างที่ควบคุมตัวนายอนุรักษ์มาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าตัวสวมหมวกแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะครับพยายามที่จะวิ่งหนีสื่อมวลชนจนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนในที่สุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นไปสอบสวนแบบนี้จากการสอบสวนขยายผลนายประวิตรหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องได้นำหลักฐานเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนครับยืนยันว่าตนเองถูกนายอิทธิพลชักชวนให้อ้างชื่อบอสผู้มีอำนาจคุมการจัดสอบเพื่อเปิดรับโควต้าพิเศษแล้วก็ให้นายประวิตรช่วยหาคนมาสมัครสอบก่อนจะพากันไปพบกับนายอนุรักษ์เพื่อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกันจากนั้นก็มีการรวบรวมเงินมัดจำจากผู้สมัครสอบทั้ง701รายเป็นเงิน55ล้านบาทมาส่งมอบให้กับนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ถึง2ครั้งเมื่อได้พยานหลักฐานชัดเจนแล้วตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตภาค3นะครับออกหมายจับแล้วก็นำกำลังเข้าไปจับกุมทั้ง2คนนี้ได้ในที่สุดครับเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งคู่ก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับแต่ตำรวจปปป.ยืนยันครับว่าได้มีความพร้อมในการคุ้มครองพยานหลักฐานและขอให้ประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อในขบวนการนี้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและจากการขยายผลก็พบหลักฐานสำคัญนะครับว่าเจ้าหน้าที่ DSI ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการก็คือ2รายที่จับไปนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าในพื้นที่แล้วก็ส่งต่อไปยังบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครล่าสุดทางกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดี DSI ดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้ง2รายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงโปร่งใสไร้ข้อครหาแล้วก็ย้ำจุดยืนครับว่าไม่มีนโยบายจะช่วยเหลือคนผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนก็ตามในกระทรวงหากผลสอบสวนชี้ชัดว่าทำผิดจริงก็ต้องลงโทษทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าคนของกระทรวงทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนครับ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะคะโดยบอกว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลในทุกรูปแบบที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนผู้ที่มีความผิดปกติออกจากตำแหน่งแล้วก็แจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งใดโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองโดยสุจริตพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที
2: ่ถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองโดยสุจริตโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดมั่นในหลักความถูกต้องการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่เป็นการปกป้องหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมของระบบราชการไทย
1: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าตั้งแต่เริ่มมีคดีก็ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งการดำเนินคดีการย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งหน้าที่ที่กำกับดูแลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและการส่งเรื่องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยเบื้องต้นก็มีการจับกุมผู้ต้องหาขยายผลเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
0: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOA กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากลโดยตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จภายในปี2571ครับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเวทีสัมมนาภายใต้หัวข้อการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐาน OECD โดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมระบุว่ารัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีความตั้งใจเป็นแกนหลักในการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับโลกโดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลและจิตสำนึกของคนเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ
3: สภาแห่งนี้ก็เป็นถ้าว่าไปแล้วก็เป็นหลักในการที่จะบัญญัติกฎหมายเพื่อการป้องกันเพื่อการแก้ไขการปัญหาคอร์รัปชันทุจริตของภาคส่วนที่ได้นำเงินประชาชนมาบริหารก็คืองบประมาณเจตนารมณ์ที่เราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะทำเรื่องนี้และในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็มีความมุ่งหวังที่จะทำเตรียมการหรือเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้
0: ในงานยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOA ระหว่างคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อเดินหน้าทำงานร่วมกันในการยกระดับความโปร่งใสสร้างธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งและพาประเทศไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลด้านนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการกล่าวย้ำถึงเป้าหมายโดยต้องการร่วมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จภายในปี2571ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในทุกมิติเช่นเดียวกับนายวิเชียรพงษ์สะทอนรองประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยืนยันว่าพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างรัฐและประชาชนสร้างการตระหนักรู้เฝ้าระวังและขับเคลื่อนกลไกข้อตกลงให้เกิดผลสำเร็จ
1: ด้านปปท.เดินหน้ารณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการทุจริตภาครัฐนะคะโดยจับมือกับกรมประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตครั้งที่3ทับ2569เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแนวทางสร้างการรับรู้เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายอภินันท์จันทรังสีประธานอนุกรรมการเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกชัยเกษมสุขทวัฒน์รองเลขาธิการปปท.ร่วมโดยผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิกรมประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเยาวชนไทยต้านภัยทุจริตรวมถึงกรอบแนวทางการดำเนินรายการ NBT มีคำตอบซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างสำนักงานปปท.และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับและขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ
0: สลับไปดูภารกิจของกองทัพเรือในการส่งเรือหลวงมันในนะครับเร่งลำเลียงน้ำสะอาดไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บนเกาะเต่าหลังจากที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกระทบต่อทั้งการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวซึ่งภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงมันในสนับสนุนการลำเลียงน้ำสะอาดไปยังเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับการประสานจากจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ว่าเกาะเต่ากำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการครับสำหรับภารกิจนี้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่10กันยายนเรือหลวงมันในได้เข้าท่อสมอที่ด้านใต้ของเกาะเต่าแล้วก็เริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าสามารถลำเลียงน้ำสะอาดได้90ตันหรือประมาณกว่า 90,000 ลิตรก่อนออกจากพื้นที่ในเวลาเที่ยงและกลับเข้าเทียบท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักในเวลา 18 นาฬิกาภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางนี้กองทัพเรือเตรียมสนับสนุนน้ำสะอาดรวมประมาณ 600,000 ลิตรเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำรองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าด้วย
1: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินถล่มมากที่สุดนะคะแต่ว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนที่ถูกต้องและทันเวลาค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่37เรื่องเสียงประชาชนต่อภัยใกล้ตัวและความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,000 ตัวอย่างพบว่า 27.3% กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มมากที่สุดรองลงมาคือไฟไหม้บ้านเรือนหรือชุมชนและตามด้วยแผ่นดินไหวดินทรุดหรืออาคารถล่มเมื่อแยกออกตามพื้นที่พบว่ากรุงเทพมหานครกังวลเรื่องแผ่นดินไหวดินทรุดหรืออาคารถล่มมากที่สุดนะคะขณะที่ภาคใต้ก็กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มส่วนความพร้อมรับมือกับภัยกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกประเมินความพร้อมของชุมชนอยู่ในระดับปานกลางขณะที่ภูมิภาคอื่นส่วนใหญ่ประเมินว่ามีความพร้อมในระดับมากที่น่าสนใจก็คือ 49.6% มั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนที่ถูกต้องและทันเวลาแต่ว่าอีก 47.1% บอกว่ายังไม่มั่นใจซึ่งสิ่งนี้สะท้อนช่องว่างด้านความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยสำหรับช่องทางที่ประชาชนมองว่าแจ้งเตือนได้เร็วที่สุดอันดับหนึ่งก็คือสื่อออนไลน์และแอปพลิเคชันอย่าง LINE และ Facebook ตามมาด้วยเซลล์บรอดแคสต์และหอกระจายข่าวในชุมชนค่ะ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกับกระทรวงกลาโหมนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศยกระดับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการบุกรุกและรับมือไฟป่ารวมถึงลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วยครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมยกระดับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านายสุชาติกล่าวว่าการผสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสทป.เข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีอีกทั้งยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
4: ต้องยอมรับว่าเรื่องอากาศยานและคนขับซึ่งเขามีคนขับให้เราเพราะอย่าลืมว่าเราสมมุติเราไปซื้อโดนหรืออะไรที่ดับไฟได้แต่เราก็ต้องมาเรียนรู้คนของเราอีกเยอะนะครับกว่าที่จะขับโดนได้แต่ถ้าเราซื้อหรือทำความร่วมมือกันเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานให้เราหมดเลย
0: ด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบและประเมินผลเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการป่าไม้และไฟป่ารวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและประเมินความเสียหายในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสำหรับความร่วมมือมีระยะเวลา5ปีตั้งแต่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมนี้ตอนนี้มีรายละเอียดออกมาคร่าวๆแล้วนะคะว่ารัฐจะเข้ามาช่วยจ่ายค่าที่พักเท่าไหร่คูปองค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NVT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NVT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NVT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NVT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะครับที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้แล้วครับไทยเที่ยวไทย plus จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะช่วยค่าที่พักโรงแรมรวม1ล้านสิทธิ์1คนได้ไม่เกิน5สิทธิ์ด้วยสูตรช่วยจ่ายแบบคงที่หรือ flat rate ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนหมายความว่าถ้าค่าที่พักไม่เกิน 2,000 บาทรัฐช่วยจ่ายตามจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิน 2,000 คุณผู้ชมต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือเองอีกส่วนหนึ่งคือคูปองค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวครับครั้งนี้ครอบคลุมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านอาหารแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ได้ทั้งร้านนวดสปาร้านขายของที่ระลึกและแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำล่องเรือและอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวส่วนร่วมจ่ายจะเป็นแบบคนละครึ่งครับรัฐบาล 50% คุณผู้ชมจ่ายเอง 50% 1คนได้ไม่เกิน5สิทธิ์เช่นกันครับแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องเมืองหลักด้วยนะครับ1สิทธิ์จะมีมูลค่า 1,500 บาทส่วนเมืองรองได้มากกว่าครับอยู่ที่ 2,000 บาทอีกหนึ่งประเด็นก็คือช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมแล้วก็จะเว้นช่วงปีใหม่ไป1เดือนครับกลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าคาดว่าจะเปิดได้ลงทะเบียนเร็วที่สุด1ตุลาคมนี้ครับ
1: ช่วงเวลาลงทะเบียนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเดี๋ยวคงกำหนดคงต้นเดือนตุลาแน่นอนฮะคาดว่าจะเป็น1ตุลาเพื่อให้ประชาชนได้เริ่มลงทะเบียนนะครับส่วนใช้ได้จริงนะครับหมายถึงว่าลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มใช้ได้จริงคือ1พฤศจิกา2569ในช่วงแรกคือ1พฤศจิกา2569ไปจนถึง15ธันวาคม2569แล้วก็จะเป็นช่วงที่งดการใช้ในช่วงปีใหม่1เดือนหมายถึงว่าช่วงปีใหม่ก็จะใช้ไม่ได้หมายถึงว่าช่วงแรกเนี่ยใช้

0: 1พฤศจิกาจนถึง15ธันวาและช่วงที่2มาเริ่มใช้ได้อีกคือ16มกราจนถึง28กุมภาพันธ์กระทรวงการคลังก็เชื่อว่าการเป็นแฟลตเรทจะทำให้การขึ้นราคามันหมายถึงว่าจ่ายอยู่เท่านี้อยู่แล้วถึงจะขึ้นหนีก็ไม่มีประโยชน์ที่จะขึ้นหนีแต่เมื่อก่อนนะครับพอจ่ายคนละครึ่งเนี่ยขึ้นหนีก็เหมือนกับว่ารัฐก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็อาจจะเป็นวิธีการที่ป้องกันการขึ้นราคาของที่พักในช่วงที่โครงการนี้เกิดขึ้นครับ
1: คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าเตรียมเสนอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้เพื่อขอใช้งบประมาณจากกฎหมายกู้เงินวงเงิน 4,000 ล้านบาทสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทอีกทั้งยังมีคูปอง1สิทธิ์ 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองเตรียมเปิดลงทะเบียนเดือนตุลาคมนะครับและเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาเปิดใช้สิทธิ์อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570คาดการว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนมาตรการป้องกันการขึ้นราคาที่พักนั้นที่ผ่านมามีผู้ประกอบการและผู้ใช้สิทธิ์โครงการลักษณะเดียวกันนี้ถูกแบล็คลิสต์มากกว่า 1,000 รายนะครับไม่สามารถเข้าร่วมไทยเที่ยวไทยพลัสครั้งนี้ได้และครั้งนี้ก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการนำเอกสารยืนยันราคามาลงทะเบียนเพื่อให้ตรวจสอบก่อนเข้าร่วมโครงการและหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในภายหลังตำรวจท่องเที่ยวก็จะเข้าไปดำเนินการครับทททเปิดโครงการ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวนะครับชวนเที่ยว5เมืองภาคเหนือตอนล่างเปลี่ยนเมืองทานผ่านให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหวังดึงนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 คนสร้างรายได้30ล้านบาทครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดตัวโครงการ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่พิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์และอุทัยธานีระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้นะครับโครงการนี้มุ่งเปลี่ยน5จังหวัดเมืองทางผ่านให้เป็นเมืองหน้าพักตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยสู่ Destination Thailand หรือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันพร้อมยกระดับสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายและยั่งยืนให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตททคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่กว่า 20,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทนะครับสำหรับกิจกรรมนำร่องจะจัดขึ้น2จังหวัดนะครับก็คือที่อุทัยธานีวันที่25ถึง27กันยายนนี้บริเวณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามและจังหวัดพิจิตรครับวันที่14ถึง18ตุลาคมที่บึงสีไฟภายในงานประกอบด้วยโซนอาร์ตแอนด์คราฟต์โซนอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นรวมถึงการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินระดับประเทศพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านประสบการณ์จริงครับสวช.ร่วมกับอพท.ลงนามการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างนะครับมุ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติและคุณภาพชีวิตชุมชนครับคุณสุรชัยสถิตคุณารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.และคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ลงนามสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างความร่วมมือครั้งนี้จะนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวจริงโดยมุ่งให้การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลกรอบความร่วมมือจะครอบคลุม4ด้าน

0: นะครับได้แก่การพัฒนานโยบายและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนการพัฒนาเกณฑ์วัดผลตามหลักวิทยาศาสตร์รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวจากการใช้ทรัพยากรมาเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและฟื้นฟูพื้นที่ทำให้รายได้กระจายสู่ชุมชนทรัพยากรได้รับการดูแลและเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างยั่งยืนเบื้องต้นอปท.เตรียมพัฒนาพื้นที่นำร่อง4แห่งนะครับได้แก่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่พิเศษเชียงรายและพื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้าครับกรมการค้าภายในร่วมกับ4สถานีบริการน้ำมันรายใหญ่นะครับจัดกิจกรรมรับซื้อผลผลิตมังคุดภาคใต้ทำโปรโมชั่นแจกผู้เติมน้ำมันปริมาณรวม300ตันครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาวิภาวดี1เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้สู่ตลาดศักยภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ผ่านสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ได้แก่ PTT Station บางจาก PT และซัสโก้ซึ่งรับซื้อมังคุดราคาเฉลี่ย 15-20 บาทจากเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชปริมาณรวม300ตันจากนั้นสถานีบริการน้ำมันจะนำไปจัดทำโปรโมชั่นนะครับเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัมนำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมกว่า800สาขาตั้งแต่11ถึง13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดขณะนี้มังคุดภาคใต้ออกสู่ตลาดเกิน 60% แล้วนะครับซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการผลผลิตที่ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 75% ได้นอกจากนี้ยังได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพมังคุดเพื่อยกระดับราคาพร้อมเชิญชวนประชาชนครับร่วมกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับ
1: ผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับเติมน้ำมันเพียง500บาทนะครับสามารถที่จะได้รับนะครับตัวแพ็คของตัวมังคุดนะครับที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงนะครับเอาไปบริโภคได้ซึ่งเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ก็อยากฝากถึงนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องคุณภาพนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับคัดสรรของดีมีคุณภาพเพื่อจะเอามาจำหน่ายนะครับและทางเรานะครับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับเราก็จะช่วยกันหาตลาดนะครับในการกระจายสินค้าดีมีคุณภาพของไทยต่อเนื่องต่อไปครับ
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13 กันยายน 2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13 กันยายน 2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444

0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเรื่องที่ดินทำกินและการบริหารจัดการขยะครับนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่โรงเรียนมัญจาคีรีศึกษาจังหวัดขอนแก่นซึ่งกิจกรรมมีทั้งการจัดหน่วยให้บริการประชาชนการจัดรถโมบายเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมีการมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วยนายสุจินยังได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามปัญหาร้องเรียนของประชาชน2เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในจังหวัดขอนแก่นและปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการอยู่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติ
1: ถ้าพื้นที่ป่าตรวจแล้วมีการอยู่อาศัยก่อนก็ต้องคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนประกาศเขตป่าครับก็สองปัญหาเนี้ยปัญหาที่สองนี้คิดว่าน่าจะปิดได้ก็คือในส่วนของผู้ตรวจการเป็นที่ว่าจังหวัดได้ทำงานได้ละเอียดอยู่แล้วแล้วหน่วยราชการที่เป็นป่าไม้อุทยานที่ดินหรือการจัดสรรอะไรต่างๆสปกประสานงานกันได้ดีอยู่แล้วจังหวัดบริหารงานได้ดีเราก็จะเติมเต็มส่วนนี้ไปให้ปิดประเด็นได้ส่วนไฟฟ้าที่เรื่องขยะก็สั้นๆก็คือทำยังไงให้สามารถกำจัดขยะของขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ท้องถิ่นเป็นคนเลือกว่าจะใช้ระบบใดผู้ตรวจการแผ่นดินจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดอยู่แล้วก็เสริมให้แล้วก็อาจจะถ้าเกิดเป็นประเด็นที่เป็นขนาดใหญ่เราก็จะนำเสนอรัฐบาล
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งล่าสุดมีความก้าวหน้าจัดทำต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้ว3เล่มนะคะพร้อมเร่งดำเนินการให้ครบ45เล่มและเตรียมจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อเผยแผ่หลักธรรมสู่สากลค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการโครงการนี้ดำเนินการในนามรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนมุ่งเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่สากลสำหรับเป้าหมายของโครงการคือการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษจำนวน45เล่มซึ่งล่าสุดคณะอนุกรรมการซึ่งมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานได้จัดทำต้นฉบับที่เป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว3เล่มจาก3หมวดได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกหมวดละ1เล่มในระยะต่อไปจะเร่งรัดกระบวนการแปลและการบรรณาธิการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งเตรียมจัดพิมพ์และจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในยุคดิจิทัลโดยมุ่งหวังให้พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเป็นมรดกทางธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
0: วปอ.จัดพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอ.บอ.รุ่นที่3ครับซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมี

0: หารแห่งอนาคตต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลสามารถเชื่อมโยงปัญหา
1: การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในอนาคตจึงจำเป็นต้องอาศัยการมองการไกลการเตรียมความพร้อมและการบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
0: ทั้งนี้ขอให้ทุกคนนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
2: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืนหรือว่า KUVIPS รุ่นที่4ค่ะในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนในหัวข้อ KUVIPS 4 Nexus Model เชื่อมโยงความคิดเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนจากตัวแทนผู้เข้าอบรม5กลุ่มที่ได้ลงพื้นที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดในสังคมจริงอาทิการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติและระบบจัดการขยะชุมชนริมน้ำจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวม37คนพร้อมให้โอวาทว่าการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโดยอาศัยองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนจะนำมาซึ่งความยั่งยืนที่แท้จริงมากกว่ามุ่งเน้นเพียงผลกำไรและนวัตกรรมสังคมจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโอกาสนี้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอุทยานการแพทย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์การวิจัยนวัตกรรมสุขภาพและยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
0: ยังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

สภากาชาดไทยเดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้เข้าถึงทุกกลุ่มโดยจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี2569เน้นแนวคิดการปฐมพยาบาลกับการย้ายถิ่นเพื่อสร้างทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพพยาบาลวิชาชีพเฉลาศรีเสงี่ยมรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและสุขอนามัยสภากาชาดไทยระบุว่าวันปฐมพยาบาลโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2545โดยแต่ละปีจะมีแนวคิดแตกต่างกันไปสำหรับปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่เทศบาลบางปลาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีประชากรต่างด้าวอาศัยอยู่และทำงานเป็นจำนวนมากโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีสภากาชาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและนำไปสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาวะสำหรับทุกคนและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสถานธนานุเคราะห์สาขาที่52จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐอย่างสะดวกและเป็นธรรมหวังช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าการเปิดสาขาใหม่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการรับจำนำของรัฐได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าเดินทางและได้รับสินเชื่ออย่างโปร่งใสเป็นธรรมขณะเดียวกันสถานธนานุเคราะห์สาขา52ได้จัดโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่อุ่นใจฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับผู้ใช้บริการรับจำนำภายในเดือนกันยายน2569จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นดอกเบี้ยเป็นเวลา1เดือนนับจากวันที่รับจำนำเชื่อว่าสาขาแห่งนี้จะช่วยสร้าง

ชนและผู้ประกอบการรายย่อยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ชาวนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบรางวัลและกิตติบัตรแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่นประจำปี2569ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม68รางวัลแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย18รางวัลงานกวาด12รางวัลงานสวนสาธารณะ15รางวัลงานบริการสิ่งปฏิกูลไขมันและสุขา12รางวัลและงานบริการน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงล้างทำความสะอาดถนนและสะพานลอยรถยนต์ข้ามอีก11รางวัลโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าคนเพียงคนเดียวไม่สามารถทำให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นได้หากขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนโดยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเททำงานในทุกพื้นที่และขอให้รักษามาตรฐานการทำงานเพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานครสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่ทางตอนบนของไทยรวมทั้งชาวกรุงเทพมหานครอาจจะรู้สึกว่าทำไมอากาศเย็นๆหนาวๆนะครับบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศในบ้านเราซึ่งถือว่าปีนี้มาเร็วกว่าปกติด้วยครับ11-13 กันยายนนี้ครับมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงครับคุณผู้ชมครับการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นในตอนนี้นั้นถือว่ามาเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าตามปกติแล้วจะเริ่มแผ่ลงมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปีทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากปัจจัยเรื่องของเอลนินโยครับทำให้ทะเลจีนใต้บริเวณแถบประเทศฟิลิปปินส์มีการจมตัวนะครับน้ำทะเลเย็นทำให้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาได้ง่ายอีกปัจจัยหนึ่งก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดแถวเกาะไหหลำและไทเปอย่างต่อเนื่องทำให้มีลมเลี้ยงพายุดึงมวลอากาศเย็นให้ลงมาที่ละติจูดต่ำได้ด้วยเช่นกันครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับมาต่อกันที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตกหนักมากบางแห่งที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก

บางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผลกระทบหมอกควันไฟหมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะครับทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาเพียงสัปดาห์เศษครับข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันพิษจากไฟป่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงสัปดาห์เศษโดยมีจำนวนอยู่ที่ 113,336 คนจากเดิม 5,891 คนเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาขณะที่มีประชาชนกว่า 12,500,000 คนได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่7จังหวัดซึ่งทางการได้จัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้แล้วเกือบ1ล้านชิ้นพร้อมเครื่องผลิตออกซิเจนหลายร้อยเครื่องและยังระดมบุคลากรทางการแพทย์หลายพันคนลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะเดียวกันหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียเปิดเผยว่าญี่ปุ่นได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ CH-47 ชินุก 3 ลำมาช่วยรับมือกับไฟป่าซึ่งได้ทำการบินทดสอบเมื่อวานนี้และจะเริ่มปฏิบัติการในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกาลิมันตันตะวันตกบนเกาะบอร์เนียว
1: คณะกรรมการอภัยโทษมาเลเซียเลื่อนพิจารณาคำร้องขออภัยโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักโดยแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมอิสกันดาในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการอภัยโทษทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคำขอของนายนาจิบไปในการประชุมครั้งหน้าแต่ไม่ได้ระบุว่าการประชุมจะจัดขึ้นเมื่อใดส่วนในการประชุมล่าสุดนี้พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษ65คนโดยนักโทษที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซียจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางภายใน6เดือนหลังได้รับการปล่อยตัวคำร้องครั้งนี้ถือเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่2ของนายนาจิบวัย73ปีซึ่งรับโทษจำคุกตั้งแต่ปี2565หลังถูกตัดสินความผิดฐานทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาแห่งชาติหรือ1MDB ซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 33,000 ล้านบาท
0: กลุ่มกบฏฮูตีพยายามจะขยายอิทธิพลเพื่อควบคุมทะเลแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญที่สุดของโลกเพื่อช่วยอิหร่านรับมือสหรัฐด้วยการรุกคืบไปตามแนวชายฝั่งล่าสุดสามารถยึดเมืองท่าโมคาทางตะวันตกของเยเมนได้แล้วแหล่งข่าวทางทหารในรัฐบาลเยเมนระบุว่าการรุกคืบดังกล่าวทำให้กลุ่มกบฏฮูตีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นทางออกด้านใต้ของทะเลแดงหากกลุ่มกบฏฮูตีควบคุมเส้นทางนี้ได้ก็จะยิ่งทำให้อิหร่านได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในสงครามกับสหรัฐทางนี้เมืองโมคาตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดบประมาณ80กิโลเมตรเป็นเส้นทางน้ำทางยุทธศาสตร์ระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนกลุ่มกบฏฮูตีพยายามยึดชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดเพื่อเปิดศึกแนวหน้าแห่งที่2ในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและกดดันให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
1: ราคาน้ำมันโลกก็ปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากกลุ่มกบฏฮูตียึดเมืองท่าโมคาในเยเมนโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสปรับขึ้นกว่า 6% แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนทั้งนี้การยึดเมืองท่าดังกล่าวทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งพลังงานในขณะที่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงชะงักนักวิเคราะห์ชี้ว่าความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่องแคบฮอร์มุซอีกต่อไปแต่ว่าครอบคลุมเส้นทางส่งออกแหล่งผลิตน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันความยั่งยืนของการปรับขึ้นราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับจีนซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่โดยจีนเพิ่มการซื้อน้ำมันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอุปสงค์ซบเซามาหลายเดือนจึงอาจหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้นหากการนำเข้ายังคงฟื้นตัว
0: ห้างสรรพสินค้าในเมืองพาฟโลฟราสในแคว้นเดนีโปรเปตรอฟสก์ทางตอนกลางของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีกกว่า60คนการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงกลางวันซึ่งท้องถนนเต็มไปด้วยผู้คนและนับเป็นห้างแห่งที่3ที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียในรอบสัปดาห์ส่วนยูเครนก็ส่งโดรนไปโจมตีเมืองหลายแห่งของรัสเซียเช่นกันซึ่งรวมถึงเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับ10คนทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีแต่ละฝ่ายในขณะที่ความพยายามทางการทูตไร้ความก้าวหน้าแม้ว่าคณะทูตของสหรัฐจะเดินทางไปเจรจากับผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหาทางยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปี
1: ก กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ทำลายโครงสร้างใต้ดินและเครือข่ายอุโมงค์สำคัญของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บริเวณใต้สันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ในจังหวัดบานาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนโดยเครือข่ายอุโมงค์ดังกล่าวมีความยาวกว่า2กิโลเมตรภายในพบจรวดและขีปนาวุธที่ผลิตในอิหร่านรวมถึงอากาศยานไร้คนขับปืนกลขีปนาวุธต่อต้านรถถังหลาย10ลูกตลอดจนทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอีกหลายร้อยรายการสื่อในเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้จุดระเบิดครั้งใหญ่บริเวณสันเขาทำให้ประชาชนในเมืองนาบาติเยและพื้นที่โดยรอบรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและได้ยินเสียงระเบิดรุนแรงขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.1 ในบริเวณนั้น
0: รถโดยสารนำเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงเย็นวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนระหว่างเมืองซุชกับเมืองเซเนสในแคว้นเกราบุนเดนตำรวจท้องที่เปิดเผยว่ารถโดยสารนำเที่ยวคันดังกล่าวได้ชนกับแผงกั้นก่อนจะพลิกคว่ำตกไหลทางบนรถมีผู้โดยสาร48คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวดัตช์อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้แน่นอนสำหรับรถโดยสารนำเที่ยวคันนี้เดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์และกำลังอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวจบเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรียครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องพลังงานนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณทวิวรรณดั่นวิไลรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nptplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับในช่วงที่โลกของเรานั้นนะครับกำลังก้าวผ่านเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและที่สำคัญในขณะนี้คือเรื่องของ AI เรื่องของ Data Center ที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเราสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการผลิตนะฮะทั้ง AI ทั้ง Data Center นั่นคือเรื่องของพลังงานครับเราใช้พลังงานแบบมหาศาลจริงๆนะครับตลอด24ชั่วโมงโจทย์ใหญ่ก็คือว่าจะทำอย่างไรให้พวกเรานั้นสามารถที่จะมีพลังงานในการใช้ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมและที่สำคัญจะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดและเกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กันนะครับจะมาไขข้อข้องใจว่ามีโจทย์นะครับแล้วก็มีทางออกอย่างไรกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเรื่องของพลังงานนะครับกับท่านรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับท่านทวีวรรณด่านวิไลนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: คร
1: ับขออนุญาตเริ่มที่ชื่อตำแหน่งของท่านรองก่อนที่มากรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงเป็นอะไรครับอันนี้ทำอะไรเชื้อเพลิง
3: ต้องหาอะไรบ้าง
2: ตรงตัวเลยค่ะก็คือมีหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิงเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าของกฟผ.นะคะเชื้อเพลิงก็หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติไปจนกระทั่งถ่านหินที่เราก็มีอยู่นะคะ
1: อีกหน่อยเวลาครับพูดถึงนิวเคลียร์ก็ต้องนิวเคลียร์ด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเราค่อยๆถามกันแต่มันจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในช่วง14-17กันยายนนี้ Gas Tech 2026
2: ค่ะ
1: งานนี้กฟผ.ไปมีส่วนร่วมอะไรกับเขาไหมครับ
2: เนื่องจากเราร่วมกับทางกระทรวงพลังงานนะคะกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพแล้วก็กฟผ.เองก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพร่วมเนื่องจากปีนี้เองทาง Gas Tech นะคะได้ขยายวงจรของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมสัมมนาเนี่ยไปถึงเรื่องของพลังงานด้วยแต่เดิมว่ากันด้วยเรื่องของ LNG เป็นธุรกิจธุรกรรมของชาวที่ดูแลเรื่อง LNG นะคะผู้ขายผู้ซื้ออะไรต่างๆปีนี้ได้ขยายมาเรื่องของพลังงานเพราะนั้นก็หลีกไม่พ้นที่กฟผ.นะคะก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม รับผิดชอบในส่วนที่เรียกว่า Electrification Theater นะคะก็คือจะดูเรื่องของนำเสนอแล้วก็ทำให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้เข้าใจถึงกระบวนการทางด้านการผลิตการส่งแล้วก็การจำหน่ายไฟฟ้าด้วย
1: เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: บทบาทก็จะเยอะทั้งเป็นงานก่อนๆแก๊สเสกก่อนๆเนี่ยก็จะพูดถึงก๊าซธรรมชาติที่ซื้อขายกันแต่ว่าปีนี้มีเรื่องไฟฟ้าเข้าทางเราเลย
0: เข้าทางเลยเห็นบอกว่าจะมีบูธโดยเฉพาะเลยสำหรับของกฟผ.ในปีนี
2: ้ก็เรามีพื้นที่จัดบูธใหญ่แล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะว่าถ้าว่าเรื่องของแก๊สเทคเองเนี่ยเราพยายามตั้งเนื้อหาอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องของการบทบาทของกผ.ในการเชื่อมโยงเชื่อมโยงอะไรบ้างนะคะว่าเชื่อมโยงพลังงานไปสู่อนาคตใน3มุมมองสำคัญนะคะอันแรกก็คือเชื่อไม่เห็นถึงเขาเรียกว่าความมั่นคงด้านพลังงานเราก็จะนำคุยในเรื่องของ LNG ซึ่งให้ตรงกับคอนเซปต์ของงานนะคะ LNG ยังมีบทบาทสำคัญอย่างไรในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเชื่อมที่2ก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อไปสู่พลังงานที่เป็นรอยต่อระหว่างปัจจุบันกับอนาคตนะคะเราก็มองไปถึงเรื่องของไฮโดรเจนและไบโอแมสนะคะอันนี้ก็จะมีนำเสนอในเรื่องเหล่านี้ให้ผู้สนใจได้เข้าชมด้วยแล้วก็เชื่อมที่3ก็คือเชื่อมไปสู่อนาคตอันนี้เราก็จะนำพระเอกของเราก็คือเราจะนำเสนอในเรื่องของ SMR เชื่อว่าทั้งสองท่านคงเคยได้ยินแล้ว
1: นะค
2: ะ SMR นะคะมาจาก small modular reactor นะคะก็คือกระบวนการเครื่องปฏิกรณ์ที่มีการผลิตพลังงานที่เราเรียกว่านิวเคลียร์นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นขนาดที่ย่อมลงแล้วก็มีกระบวนการปิดป้องการรั่วไหลต่างๆเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวของเขานะคะอันนี้ก็จะนำเสนอเทคโนโลยีตรงนี้ให้พวกเราได้เห็น

0: กัน
1: ก็จะมี3เรื่องหลักๆที่จะพูดถึงตรงนี้ทีนี้พูดถึง LNG ก่อนเพราะเกี่ยวแก๊สเทคด้วยนะครับ LNG คือก๊าซธรรมชาตินะครับที่ทำให้มันเหลวแล้วก็มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของกฟผ.สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากรวมๆแล้วเนี่ย
0: ในส่วนของกฟผ.นะคะในวงจรของกฟผ.ทั้งหมดเนี่ยน่าจะตกประมาณ 60%
1: 60%
0: 60% ค่ะเรายังต้องพึ่งพิงในส่วนของก๊าซธรรมชาติอยู
1: ่ครับ
0: อีกประมาณ 25% ก็จะเป็นถ่านหินแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นพลังงานที่เรียกพลังงานทดแทนก็คือพลังงานสะอาดที่ใช้น้ำใช้ลมใช้แดดอะไรพวกนี้ค่ะ
1: แต่ LNG ยังเป็น
0: LNG ยังเป็นหลักค่ะ
2: เกินครึ่งเลย 60%
0: ที่ก็พวกเราอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่ว่าก็เป็นการตั้งคำถามนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยสงครามความขัดแย้งต่างๆก็เริ่มมีคนกังวลมากว่าถ้าเรายังต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงลักษณะนี้อยู่เป็นจำนวนมากขนาดนี้เราจะไหวไหมจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะก็อันนี้ในฝั่งของกฟผ.เองนะคะจริงๆต้องทราบก่อนว่าในการจัดหา LNG เข้ามาในใช้งานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยกฟผ.ดูแลแค่ส่วนของโรงไฟฟ้าบางส่วนอีกก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราซื้อจากทางปตท.นะคะซึ่งเขาก็คงจะต้องบริหารจัดการ
1: ต้องมีวิธีแหละ
0: แต่ฝั่งของกฟผ.เราทำยังไงก็คือว่าเราใช้วิธีจัดหาจากหลากหลายแหล่งให้ทางเลือกแก่ผู้ขายในการที่จะนำมาจากที่อื่นๆนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มูสอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่ารอดค่ะเอาตัวรอดได
1: ้คือพูดง่ายๆเมืองไทยยังไม่เคยมีไฟดับเหมือนประเทศอื่นนะจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่ากฟผ.เนี่ยยังสามารถมีไฟให้คนไทยทั้งคนทั้งธุรกิจได้ใช้อย่างไม่เคยขาดไม่เคยมีปัญหาว่าต้องดับไฟอะไรดียังไม่เคยมีนะผมว่านี่เป็นจุดที่น่าชื่นชม
2: ทีนี้ปัญหาใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องของการใช้พลังงานของไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการ AI เรื่อง Data Center ต้องใช้แล้วเราก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของ AI เนี่ยทีนี้เรามีแผนยังไงบ้างครับที่จะรองรับตรงนี
0: ้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าต้องอยากจะเรียนให้ทราบว่าบทบาทของกฟผ.นะคะในการที่จะดูแลในเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเนี่ยเราทำในบทบาทอะไรบ้างนะคะจริงๆความท้าทายในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกฟผ.นะคะใดๆเลยเนี่ยเขาจะมีเรื่องที่เรียกว่าความท้าทาย3ด้าน Energy Trilemma นะคะเขาเรียกอย่างนั้นก็คือว่าอันดับที่1 นะคะเราต้องสร้างสมดุลให้ได้ใน3ส่วนเหล่านี้ก็คือ1ความมั่นคงด้านพลังงานแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไฟต้องไม่ดับนะคะอันดับที่2ก็คือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมไม่ใช่แพงเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราต้องมองถึงเศรษฐกิจในภาพรวมมองถึงความพร้อมของการจ่ายของประชาชนถูกไหมที่เรามีเรื่องค่าไฟอะไรกันเยอะแยะนะคะและมิติที่3ก็คือเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็คือเทรนด์ของโลกซึ่งกลุ่มผู้ผลิตพลังงานจะทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้เพราะทราบใช่ไหมคะว่าพลังงานคือธุรกิจที่อุตสาหกรรมที่มีการปล่อย CO2 เป็นก้อนใหญ
1: ่
0: ๆนะคะเพราะนั้นถ้าจะให้เกิดการลดอย่างมีผลอย่างมีนัยยะก็ต้องมาดูแลในเรื่องนี้ในธุรกิจเรา
1: ครับครับมี3ด้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นเวลาเขาตัดสินใจยากเรียกไดเลมม่าอันนี้ไทรเลมม่า TRI นี่ไทรแปลว่า3ใช่มั้ยฮะไทรเลมม่า3เนี่ยไทรเลมม่า1ต้องมั่นคงต้องมีพลังงานเพียงพอให้ในประเทศได้ใช้กันอันที่2ราคาต้องดีด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าแพงคนเข้าไม่ถึงก็ลำบากอีกใช่ไหมครับอันที่3ต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเป็นพลังงานสีเขียวต้องยั่งยืนโอ้นี่ก็ไม่ง่ายนะ3จุดพูดเหมือนง่ายๆแต่ว่าจะทำให้3ด้านนี้มันสมดุลกันเนี่ยไม่ง่าย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยถ้าเรามองถึงเศรษฐกิจอย่างที่ว่านะคะจะใช้พลังงานสะอาดแบบที่ต้องจ่ายด้วยราคาแพงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเจอค่าไฟแพงมันก็เดินยากนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทาย3ด้านที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ได
1: ้แล้วคำถามที่คุณวัชกรถามอ่ะล่ะมันต้องมี3ด้านนี้แต่ว่าตอนนี้เราอ่านข่าวทุกวันแล้วก็รู้แล้ว Data Center ใช้ไฟมหาศาลแล้วก็กังวลก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าตกลงบ้านเราเนี่ยไฟพอสำหรับรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างพวกนี้ไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้พวกเราคงเคยได้ยินอยู่บ้านใช่ไหมคะว่าโอ้ประเทศไทยหรือกฟผ.เองเนี่ยจัดให้มีไฟสำรองที่อาจจะเรียกว่า
1: สู
0: งเวอร์เยอะไปเปล่า 30% อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปน่าจะลงมาต่ำกว่านี
1: ้
0: จริงๆแล้วมันก็มีตัวเลขอันนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดรายละเอียดทางเทคนิคเยอะแยะแต่เพียงว่าถามว่าวันนี้ถ้า AI เข้าโทษ data center เข้าใช่ไหมคะเราจะเพียงพอหรือไม่มันก็มีประเด็นอยู่เยอะเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของกพ.ก็คือว่าเราต้องเตรียมความพร้อมในการจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องผลิตนะคะต้องมองถึงการส่งด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เพราะนั้น data center ควรจะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในจุดที่มันมีความพร้อมในทั้งเรื่องของระบบผลิตและระบบส่งอย่างไรอันนี้จริงๆเข้าใจว่ารัฐบาลคงต้องตอนนี้เห็นว่าถอยมานิดนึงเพื่อที่เราจะมาดูว่าเราพร้อมแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องผลิตไฟส่งไฟนะคะมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของน้ำอะไรพวกเราทราบดีก็จริงๆส่วนตัวก็เห็นด้วยว่าต้องตั้งหลักให้ดีค่ะเพราะว่าถ้ามาแล้วก็จะสวมเข้าไปดำเนินการอะไรบางอย่างเลยเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีผลกระทบแต่กพ.เองก็ต้องดูตรงนี้ว่าถ้าเข้ามาแล้วภาพที่ต้องบริการโดยปกติต้องไม่กระทบนะคะ
1: แปลว่าพอ
0: ก็อาจจะต้องมีแปลว่าพอตรงนี้พอก่อนแล้วกันจะได้ว่าพอก่อนแล้วกัน
1: ตอนนี้พอถ้าสภาพที่เห็นอยู่แต่ถ้าเกิดมากันหนักๆเนี่ยก็คงจะต้องเพิ่มปริมาณจำลองไฟฟ้าขึ้นมานั้นแต่ส่วนประเด็นที่ท่านรองพูดน่าสนใจนะคุณรัศกรมันตั้งอยู่ที่ไหนแล้วไฟส่งไปยังไงกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมแล้วมันมีเรื่องน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องว่ากัน
2: ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามให้ความสำคัญแล้วกับเรื่องของโครงการที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆคือต้องลงไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
1: ทีนี้ตอนนี้ที่ท่านรองบอกว่าตอนนี้เราใช้ 60% เป็น LNG 25% เป็นถ่านหินที่เหลือก็เป็นพลังงานอื่นๆเนี่ยในอนาคตสัดส่วนนี้มันควรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับ
0: อันนี้จริงๆต้องให้ทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางregulator นะคะแต่ในมุมอย่างนี้ค่ะก็คือว่าแน่นอนถ้าเรายังพึ่งพิงในสัดส่วนมากๆสำหรับส่วนที่เราต้องนำเข้าถูกไหมคะบ้านเราไม่มี LNG นะคะฐานเรามีแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก็จะหมดไปและฐานก็ไม่ค่อยเป็นที
1: ่
0: ชื่นชอบนะคะสำหรับกลุ่มเขียวเท่าไหร่ก็จะบอกว่าสิ่งที่แน่นอนใน PDP ที่กำลังจะออกปี2026ฉบับนี้นะคะมีการปรับอะไรหลายส่วนซึ่งเท่าที่ทราบมันยังไม่ไฟนอลนะคะเท่าที่ทราบสัดส่วนในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดก็จะมากขึ้นส่วนในฝั่งนิดนึงว่ามุมที่กพ.จะสนับสนุนในเรื่องพลังงานสะอาดตรงนี้ได้คืออะไรเรามีไม่เชิงว่าเป็นนวัตกรรมอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเราใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาษาถ้าเราเข้าใจง่ายเหมือนกับเชิงไฮ
1: บริ
0: ดเอาพลังงานแดดที่อยู่ในเขื่อนของกพผ.มาร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เรามีอยู่แล้วใช้งานเชื่อมโยงร่วมกันก็เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: เอาเทคโนโลยีเรื่องของไฟฟ้าสะอาดเข้าไปใส่นะคะเราก็ลงทุนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากถึงแม้เรามีอ่างน้ำเยอะแยะนะคะส่วนที่กพผ.ทำตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะเข้าไปอยู่ในแผน PDP ในปริมาณที่พอสมควร
1: พอสมควรพูดง่ายคือเขื่อนที่เรากักเก็บน้ำเพื่อทำกระแสไฟฟ้าเนี่ยพื้นน้ำเยอะก็เอาโซลาร์เซลล์ไปลอยไว้ผลิตไฟเพิ่มพูดง่ายๆ
0: เคยไปดูกันบ้างไหม
1: ผมได้เห็นภาพอยู่ให้ได้เห็นภาพอยู
2: ่
0: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มี2เขื่อนแล้วเป็นเขาเรียกว่าเมกะวัตต์อาจจะไม่ได้มากนะที่เห็นนั้นยังไม่ได้มากนะคะในแผน PDP ที่วางไว้จะทำเนี่ยเราทำใน3เขื่อนใหญ่ที่จะทำนะคะเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์อันนี้เป็นเขื่อนใหญ่นะคะซึ่งเฟสแรกเนี่ยเราจะทำระดับ100เมกะวัตต
1: ์100เมกะวัตต
0: ์ก็จะมีแผงเยอะเลยแต่ว่าโดยศักยภาพทำได้มากกว่านี
1: ้ทำได้มากกว่านี้
0: ณสิ้นแผน PDP ตามที่วางไว้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลอยอยู่ในอ่างตรงนี้อีกพอสมควร
1: มันจะเพิ่มสัดส่วนไฟตรงนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาของไฟรวมๆที่เคยผลิตได้
0: จริงๆอันนี้จะจำตัวเลขได้ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์แต่ว่ามันจะค่อนข้างให้ตัวเลขในส่วนนี้ขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันค่ะพอสมควร
1: ครับทีนี้ในแผน PDP ที่ท่านรองพูดเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยคือมันคือร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชอบหลังๆเนี่ยมันมีใส่เรื่อง SMR เข้าไป
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: พูดง่ายๆคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก
2: ครับ
1: เนี่ยนะครับมันใส่เข้าไปพอถึงตรงนี้ท่านเป็นรองผู้ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยท่านต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยใช่ไหม
0: ก็ด้วยค่ะเพียงแต่ว่าจะเรียนอย่างนี้ค่ะเนื่องจากในการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เรียกว่า SMR เนี่ยนะคะ ตัวเชื้อเพลิงเองเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวโรงหมายถึงว่าในกระบวนการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเชื้อเพลิงแพ็คมาเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องจัดหาไปเติมมันล็อกอยู่ในนั้นอยู่แล้วอาจจะเรียกว่าไม่ได้ซื้อเชื้อเพลิง LNG ปฏิกิริยาต่างๆเข้า
1: ไม่ได้มาซื้อแยก
0: ไม่ได้ซื้อแยก
1: แต่ทีนี้พอพูดถึงนิวเคลียร์คุณน้องซะก่อน
2: ทุกคนก็อาจจะตาลุกวาวนะ
1: อาจจะ
2: กลัวใจกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศก็ทราบว่ามีพลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นของไทยเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนถ้าสมมติ SMR จะต้องมาใช้ในประเทศไทย
0: พูดถึงความกังวลนิดนึงก่อนนะคะ SMR เองเนี่ยอย่างที่พวกเราถ้าเอาฟังในยุคพวกเราที่อาจจะยุคอาจารย์แล้วกัน
1: ยุคผมได
0: ้ก็ไปในยุคเก่าๆนิดนึงเนี่ยพอได้ยินคำว่านิวเคลียร์เราจะกังวล
2: ตกใจ
0: เพราะเรากลัวระเบิดเรากลัวอะไรก็แล้วแต่
1: เราเห็นข่าว
0: เรากลัวเชอร์โนบิลเรากลัวที่ญี่ปุ่นนะคะ
1: ฟุกุชิมะ
0: แต่จะบอกว่าเนี่ยค่ะเรือรบสหรัฐที่มาจอดๆเนี่ยก็มีไอ้อย่างเนี้ยเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอยู
1: ่
0: เรามีการเค้าเรียกอะไรคะในโลกนี้มีการใช้ตัว SMR เนี่ยอยู่ในหลากหลายที่เรือตัดน้ำแข็งอะไรพวกนี้ค่ะก็เพราะนั้นก็มันจะบอกด้วยเทคโนโลยีที่มีมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นชุดเล็กๆแล้วก็จัดวางแล้วพื้นที่ในบริเวณรายรอบที่อาจจะต้องดูแลเนี่ยมันจะลดลงเยอะมากหมายถึงว่าจะเหลือเพียงหลักเป็นน้อยลงเป็นหลักกิโลที่น้อยลงมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนถ้าเราจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบสมัยเก่าเนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเนี่ย
1: ใหญ
0: ่โตมโหฬารเพราะนั้นทุกคนก็จะบอกว่าไปตั้งที่ไหนก็ได้แต่ไม่ได้อยู่แถวๆบ้านดิฉัน
1: แต่ SMR นี่มันจะเริ่มเล็กลง
0: เล็กลงเยอะ
1: ค่ะผมอ่านข้อมูลเหมือนมา1ใน3ของโรงงานปกติโรงงาน
0: เล็กมากเลยค่ะถ้าเข้าใจผิดน่าจะสักประมาณ300เมกะวัตต์นะแท่งนึงหลอดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
1: ทีนี้พอเล็กแบบเนี้ยผมอ่านผมไม่ทราบเข้าใจถูกนะครับด้วยความเล็กของมันเนี่ยด้วยระบบสมัยใหม่ของมันเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเรียกว่าระเบิดเหมือนโรงงานขนาดใหญ่เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นการลดความร้อนการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันดูแลเบ็ดเสร็จอยู่ในตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: อย่างนั้นแหละค่ะเปิ้ลอาจจะไม่ได้ชำนาญในส่วนของเทคนิคโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะแต่ว่าก็เท่าที่ทีมเขาก็อธิบายเล่าให้ฟังมามันก็อย่างนั้นอ่ะมันอยู่ในนั้นเสร็จเลยไม่มีกระบวนการเข้าไปเปลี่ยนอะไรด้วยซ้ำไปเพราะนั้นมันยกชุดของมันอย่างนั้น
2: ครับนี่ก็คือการจัดหาพลังงานนั่นเองนะครับเรื่องของ SMR มาแน่ในอนาคตนะครับเรื่องของพลังงานพลังงานสะอาดต่างๆก็จะมีอีกอันนึงที่เรามีการทำความร่วมมือนะครับกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็คือเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เห็นว่าก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วมันจะส่งผลดีกับประเทศไทยยังไงครับ
0: งั้นต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนค่ะนอกจากบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยกพ.ยังดูแลระบบส่งไฟฟ้าที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่กระจายไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็เพื่อจะส่งต่อให้หน่วยไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งภูมิภาคแล้วก็นครหลวงเพราะนั้นเรามีโครงข่ายตรงนี้อย่างมั่นคงอยู่ในประเทศนะก็มีการพัฒนาปรับปรุงกันโดยลำดับทีนี้ภาพที่มันใหญ่กว่านั้นคืออะไรคือว่าแนวคิดที่จะเชื่อมโยงระบบส่งเหล่านี้เกินกว่าประเทศของเราคือเรามองเห็นว่าศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากทางลาวเขาจะมีลักษณะของซัพพลายจะเยอะใช่ไหมคะขณะที่ถ้าเรามองไหลลงไปข้างล่างทางมาเลย์หรือแม้กระทั่งทางสิงคโปร์ประเทศเล็กๆนั่นน่ะไม่ได้มีแหล่งผลิตเพราะนั้นถ้ามันมีการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าจากลาวลงไปสู่นี่เป็นที่มาของโครงการที่เราทำมาระยะใหญ่นานแล้วค่ะแล้วก็ที่มีการเขาเรียกฮะแลกเปลี่ยนกันที่เห็นอย่างเป็นชัดเจนนะคะก็คือจุดระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็จะมีแต่อันนี้มันเป็นภาพอย่างนี้ค่ะถ้าอนาคตประเทศไทยและอาเซียนเราคุยกันในภาพใหญ่ๆเนี่ยทำเหมือนทางยุโรปทำเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงเป็นอาเซียนกริดนะคะมันก็จะได้ลักษณะของการเชื่อมโยงการใช้การผลิตไฟแบบเป็นภาพที่ใหญ่ต้นทุนในการดำเนินการมันก็จะ
1: ถูกลง
0: ใช่ค่ะอย่างนั้นนะคะอาจารย
1: ์แปลว่าถ้าเกิดเราเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยความมั่นคงของทั้งภูมิภาคมันก็จะสูงขึ้น
0: จะเป็นภาพที่
1: ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหาเรายังช่วยกันได้เสริมกันได้แต่ขอความรู้หน่อยเวลาไฟมันส่งไปไกลๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะสูญเสียระหว่างทางไหมครับ
0: มีแน่นอนค่ะมีเขาเรียกในภาษานี้เขาเรียกว่า loss นะคะซึ่งนั่นเป็นเหตุที่ว่ามีคนบอกว่าเออเราผลิตไฟไว้เยอะๆแล้วก็จัดเก็บ คล้ายๆกับมองภาพว่าเหมือนกับเซฟในสายในแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีเทคโนโลยีอย่างนั้นแต่โดยหลักการต้องเข้าใจก่อนว่าพลังงานไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่ผลิตแล้วควรจะใช้เลยเพราะว่าถ้าเก็บหรือกระทั่งไปไกลๆอย่างที่บอกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานเซฟที่สุดดีสุดก็คือต้องอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้มันจะเป็นกระบวนการที่โลกและประเทศไทยเองก็ต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆนะคะในแง่ของการระบบจัดเก็บที่จะต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องตอนนี้กพ.เองก็ได้มีการทดลองทำระบบแบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่ฐานเล็กๆนะคะเป็นเก็บเป็นภาพใหญ่ๆนะคะเราทดลองทำอยู่น่าจะเป็นที่ชัยบาดาลลพบุรีค่ะก็เหมือนกับเก็บข้อมูลทำจริงแล้วก็เก็บข้อมูลด้วย
1: ผมเคยอ่านหนังสือคุณวัชกรบิลเกตเขียนหนังสือไว้นะบอกว่าสมมติโตเกียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดหมดเลยเป็นกังหันหมดเลยลมแรงทำได้เนี่ยนะเก็บไฟทั้งหมดเลยผลิตไฟสะอาดทั้งหมดแต่ถ้าแบบมีพายุจะมากังหันทำงานไม่ได้ต้องเก็บไฟไว้เนี่ยนะครับ3วันเนี่ยเขาบอกใช้แบตเตอรี่ทั้งโลก ที่ผลิตมาทุกก้อนทั้งโลกนะ แล้วเอาคูณ10เข้าไปยังไม่พอเก็บไฟเลย เพราะนั้นไอ้การที่ท่านรองบอกว่าผลิตไฟแล้วเก็บไว้ใช้ในแบตเตอรี่นั้นเป็นอะไรที่ ยากมาก ใช่ไหมครับ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ก็ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะผลิตจริงๆหลักของไฟฟ้าคือผลิตแล้วก็ใช้เพราะนั้นแปลว่าอะไรมันก็ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่มันไม่ใช่ของที่จะแพ็คใส่กระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปใช้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักของมันเป็นแบบนั้น
2: ไม่เหมือน power bank ไม่เหมือน
1: ผมสั้นๆนิดนึงมันมีเรื่องไฮโดรเจนซึ่งท่านรองพูดมากับ biomass อยากขยายให้ท่านขยายนิดว่าเราไปถึงไหนและความก้าวหน้า
0: ในส่วนที่กพ.ดำเนินการอยู่แยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนของ biomass ก็คือเรามีแผนที่จะนำเอา biomass ที่จะแปรรูปมาเป็นที่เรียกว่า wood pellet เคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นชิ้นไม้ที่เป็นตัวเชื้อเพลิงเอาไปผสมกับถ่านหินที่แม่เหมาะที่เรามีอยู่ในสัดส่วนที่ไม่ได้ทำให้เราต้องมาปรับเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรในกระบวนการผลิตไฟนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเผาก็ได้สองที่บอกค่ะยังมีเรื่องของราคาย
1: ังแพงอยู
0: ่ยังแพงอยู่แต่จะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยใช้ตรงนี้เต็มที่เลยก็มีแล้วนะคะ
1: เพีย
0: ง
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าใช่ค่ะ
1: มาทำไฟฟ้า
0: ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการผลิตทางด้านเคมีอันนี้ไม่ได้จบเคมีเหมือนกันแต่ก็จะบอกว่า จะบอกว่ากพ.เองหรือแม้กระทั่งว่าถ้าแผน PDP ยังไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจนกพ.มีหน้าที่อะไรก็คือเราต้องศึกษาจนวันหนึ่งที่มันอาจจะสามารถเขาเรียกอะไรคะทำแล้วมันภาษาอังกฤษเรียกฟีดหรือมัน
1: เหมาะสม
0: ในมุมทุกอย่างก
1: ็
0: จะได้เอามาใช้งานได้เลย
1: อันนี้ก็ชัดเจนนะคุณนรสอนไตรเลม่าของการไฟฟ้าคือหนึ่งต้องมีความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้ามีให้ใช้สองทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่ย่อมเยาในราคาประหยัดและอันที่สามต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: ต้องสีเขียวด้วย
1: ต้องสี
2: เข
1: ีย
2: ว
1: น
2: ะ
1: อันนี้ก็ชัดเจนกับกพ.ในวันนี
0: ้ครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเรื่องราวของพลังงานที่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้อย่างยิ่งนะครับวันนี้ฟังจากทางด้านของกพพ.ทำให้ทุกท่านได้สบายใจแล้วนะครับว่าไม่ว่าความต้องการจะมากมายขนาดไหนแต่แผนในการรองรับความต้องการของเรานั้นเนี่ยนะครับถือว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากพพ.นะครับท่านทวิวรรณด่านวิไลนะครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุน

0: ลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อันนี้คือได้ชัวร
2: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 นทาง NBT2HD
7: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
8: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
9: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
7: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
10: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา2นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมHow to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งงานได้ที่สายด่วน1444
11: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG โซลูชั่นคาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟ

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกา

และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

วันนี้เวลา10นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรัยบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้

รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองค์กรสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรส

วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวท์ลาเอ็กซิคิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประการปฏิบัติชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิรา

เทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะวันนี้พบกับดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะวันนี้ค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะและเบื้องหลังความปลอดภัยเหล่านั้นของนักท่องเที่ยวก็คือตำรวจท่องเที่ยวนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทปรียวิทย์ศรีจันทร์อยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะก่อนอื่นค่ะอยากให้บอกตำแหน่งก่อนตำแหน่งที่ยาวๆที่ให้ไปมาเนี่ยค่ะตำแหน่งคือตำแหน่งอะไรบ้างแล้วแยกแยะงานยังไงบ้างคะ
1: ก็ผมพันตำรวจโทปรียวิทย์ศรีจันทร์สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับ
0: ค่ะในเรื่องของการแบ่งส่วนงานต่างๆของกองกำกับ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3มันเป็นยังไง
1: ครับคือสถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีเนี่ยนะครับเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับมีผู้บังคับชาสูงสุดก็คือพลตำรวจโทศักดิ์ศิลาเผือกอ่ำเป็นผู้บังคับชาสูงสุดนะครับในส่วนของการแบ่งส่วนราชการของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยครับก็แบ่งเป็น4กองบังคับการนะครับมีกองบังคับการในส่วนของอำนวยการแล้วก็กองบังคับการ1 2 3นะครับรวมเป็น4กองบัญชาการส่วนสถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีเราเนี่ยอยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ซึ่งมีพื้นที่ดูแลตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงสุไหงโกลกของนราธิวาสนะครับ
0: ยาวไปถึงตรงนั้นเลย
1: ใน
0: เรื่องของการแบ่งส่วนงานต่างๆค่ะเพราะว่าเรามีตำรวจปกติอยู่แล้วเนาะตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่างๆพอมีตำรวจท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยค่ะในเรื่องของการแบ่งแยกงานเป็นยังไงบ้างขอบเขตของงานของตำรวจท่องเที่ยวค
1: ่ะตำรวจท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับตามกฎหมายอาญากฎหมายวิทยาและก็พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นะครับมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามกฎหมายทุกอย่างการทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทีเดียวมีการแบ่งหน่วยแบ่ง
1: ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ในช่วงเช้าก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2 2จุดหลักๆ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วม
1: เพื่อนคนแรกของนักท่องเที่ยวนะครับก็มีในส่วนของศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์ของตำรวจท่องเที่ยวเราที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยโดยหมายเลข1155ครับสามารถที่จะโฟนอินขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจท่องเที่ยวเราได้ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของโอเปอเรเตอร์ที่จะประสานการปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวเนี่ยครับมีภาษาในการรองรับของนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวน8ภาษาด้วยกันซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดครับ
0: ในเรื่องของภาษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะอย่างนี้ตำรวจท่องเที่ยวก็ต้องมีความรู้ในด้านภาษามากพอสมควรทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้
1: ยกตัวอย่างนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยผมก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวก็ได้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับเพื่อจะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่รักในภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วก็เลยมาสอบกับเขาที่สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สอบผ่านก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นตำรวจท่องเที่ยวตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
0: ค่ะในเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่น่าสนใจคะที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
1: ยกตัวอย่างกาญจนบุรีเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทางเหนือของจังหวัดตัวอย่างน้ำตกไสโยกน้ำตกเอราวัณเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากที่จะเช่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นไปเที่ยวที่น้ำตกนะครับซึ่งกฎหมายบ้านเขากับบ้านเราก็ยังมีความแตกต่างกันบางครั้งก็ไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางนะครับการดูแลแก้ไขปัญหาก็คือเราได้ประสานกับทางร้านรถเช่าเนี่ยว่าก่อนที่จะให้เช่าเนี่ยก็ต้องมีกฎทายเรารวมถึงการใส่เฮลเมทก็คือหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เรื่องใบขับขี่เรื่องอินชูแรนซ์ประกันภัยต่างๆเนี่ยต้องมีครอบคลุมทั้งหมดกรณีเกิดปัญหากับตัวนักท่องเที่ยวในกรณีที่ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ยังมาช่วยซัพพอร์ตในการดูแลนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดอุบัติเหตุครับ
0: ในเรื่องของเคสต่างๆที่เราให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องอุบัติเหตุ

0: ต่างๆที่เราเคยเห็นตามในเพจของตำรวจท่องเที่ยวนะคะที่ให้ความช่วยเหลือตรงที่สะพานข้ามแม่น้ำแควอันนี้ก็ติดตามอยู่เป็นยังไงบ้างคะตรงน
1: ี้ครับพูดถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่นะครับแนวนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้เกิดโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งภาษาอังกฤษใช้คำว่า Strong Tourism Community ตัวย่อก็คือ ATC ถ้าพูดถึง ATC เนี่ยในมุมของตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยทั้ง32สถานีทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีจุดไฮไลท์สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆนะครับกาญจนบุรีเราก็มี ATC ของสะพานข้ามแม่น้ำแคววัตถุประสงค์ก็คือการสร้างแบรนด์ของความปลอดภัยคนในชุมชนก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้วก็นำสินค้าของพื้นเมืองของกาญจนบุรีเราเนี่ยมาขายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เกิดรายได้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จับจ่ายซื้อของกับเราแล้วก็เกิดรายได้กับตัวผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆบริเวณสะพานข้ามน้ำแควหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติดูแลร่วมกันก็คือทางตัวอย่างเช่นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลท่ามะขามตำรวจภูธรกาญจนบุรีนะครับตำรวจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาญจนบุรีและก็อีกหลายๆหน่วยร่วมกันวัตถุประสงค์หลักก็คือเราเป็น SOP ของจังหวัดเราเนี่ยที่จะดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจเชื่อใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือไว้ใจว่ามาเที่ยวเมืองกาญแล้วมีความปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการแบ่งจุดตรวจจุดร่วมอะไรต่างๆเนี่ยมีเหมือนตำรวจธรรมดาไหมคะ
1: มีเหมือนตำรวจธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับตัวอย่างเรามีรถยนต์สายตรวจก็จะมีร้อยเวรประจำชุดตรวจแล้วก็มีพลขับมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจอีก1ท่านรวมแล้วในรถสายตรวจคันนั้นน่ะมีตำรวจอยู่3ท่านในการออกตรวจตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามรูทที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะครับเราดูปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละจุดว่าจุดไหนมีนักท่องเที่ยวมากเนี่ยเราก็จะไปดูแลไปstop walk and talk นะครับได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวมาถึงในส่วนของจุดบริการเรามีจุดบริการที่แล้วก็ในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับรวมถึงสถานีรถไฟดอนลักซึ่งการปฏิบัติเนี่ยนะครับทั้ง3จุดเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีมาประสานการทำงานร่วมกับเราในการดูแลแก้ไขปัญหาหรือให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแนะนำเส้นทางนักท่องเที่ยวครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแล้วยังมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตัวอย่างเช่นเวลามีงานไลออนซาวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวเราก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับไว้คอยดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเราปัจจุบันนี้นะครับเรามีเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเข้ามาช่วยเหลือในการทำงานของตำรวจที่เป็นงานรูทีนทั่วไปนะครับเรามีในส่วนของรถ CCOC Mobile นะครับเรามีเครื่องบินโดรนนะครับที่จะเข้าไปตรวจการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรืองานอีเวนท์ท่องเที่ยวสำคัญนะครับก็เป็นส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้ของตำรวจท่องเที่ยวที่จะมีซัพพอร์ตในการทำหน้าที่นอกเหนือจากการทำหน้าที่ปกติครับ
0: ในเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราเจอเหตุการณ์แบบนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีแผนเผชิญเหตุหรือว่าการช่วยเหลือยังไงบ้าง
1: ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีเราเนี่ยได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เป็นประจำอยู่แล้วผมยกตัวอย่างนะครับ เราประสานกับทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสภ.เมืองกาญจนบุรีในส่วนของตำรวจนะครับแล้วก็ทีมเรส
0: ค
1: ิวของจังหวัดเช่นมูลนิธิพิทักษ์การอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราบูรณาการร่วมกันรวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยพยาบาลก่อนที่เราจะลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงเนี่ยเรามีการพูดคุยในห้องคอนโทรลรูมก่อนว่าขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติที่การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุเนี่ยเราจะดำเนินการแบบไหนอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติจริงก็คือเรามีในส่วนของทีมกู้ภัยวันนั้นเราสมมุติสถานการณ์ว่ามีแพเนี่ยชนกันแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวติดอยู่บนแพทีมเรส
0: ค
1: ิวทีมประสานการทางวอทางแอปพลิเคชันของ Thailand Tourist Police เนี่ยนะครับก็เข้าดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บนแพ

0: มีรถยนต์สายตรวจแล้วเนี่ยเรามีเรือตรวจการที่ดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทางน้ำด้วยวันนั้นเราก็ได้เอาเรือลำนี้เข้าไปช่วยในการปฏิบัติการแล้วก็นำผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่ได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ที่แพร่ชนกันเนี่ยเข้ามายังทีมเรสคิวที่ปฐมพยาบาลเพื่อนำส่งเที่ยวครับ
1: อ่ะอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติเป็นสถานที่เลยจริงๆเนี่ยค่ะเรามีการขั้นตอนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยยังไงบ้าง
0: ยกเคสที่นักท่องเที่ยวนั่งรถสายกาญจนบุรีเอราวัณเพราะว่าน้ำตกเอราวัณเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบไปเที่ยวชมกันเพราะว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของจังหวัดก็ในขณะที่ก็มีต้นไม้เนี่ยมันหล่นลงมาทับกับตัวรถบัสแล้วก็มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บก็การปฏิบัติก็คือเราก็รีบเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทางร้อยเวรของสภ.ในพื้นที่นะครับในการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นการรีเฟอร์คนได้รับบาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลร่วมกับทีมกู้ภัยในเบื้องต้นนะครับหลังจากนักท่องเที่ยวแอดมิดในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็ได้ประสานกับทางญาติของนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างประเทศให้ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสานในส่วนของอินซูแลนที่โคเปอร์ตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ในส่วนของทีมรถบัสที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยได้มีประกันภัยอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไรซึ่งในวันนั้นก็ได้ประสานเรียบร้อยแล้วก็ทีมของประกันภัยของรถบัสเนี่ยแล้วก็ประกันภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ได้มาดูแลในส่วนของการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ประสานแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับทางสถานทูตของประเทศที่เกิดเหตุของตัวนักท่องเที่ยวด้วยครับก็ถือเป็นการปฏิบัติในเบื้องต้นที่ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
1: ค่ะอันนี้คือความปลอดภัยเฉพาะตัวนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินถ้าเกิดสมมติว่าถูกหลอกทางออนไลน์อย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของทริปท่องเที่ยวต่างๆตรงนี้มีการดูแลยังไงบ้าง
0: ในเบื้องต้นนะครับเราทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบถึงภัยที่มาจากอาชญากรรมทางออนไลน์นะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์ในหน้าของเพจของเราเองประชาสัมพันธ์ในส่วนของโรงแรมที่พักที่จะมาแล้วถูกหลอกลวงซึ่งไม่มีอยู่จริงแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเรามีทีมทั้งชุดสายตรวจและทีมชุดสืบสวนนะครับลงพื้นที่ตรวจโรงแรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทางตัวโรงแรมเนี่ยขึ้นเพจแจ้งเตือนแสดงตัวตนที่แท้จริงว่าอันนี้คือเป็นเพจจริงไม่ใช่เพจหลอกลวงเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลานักท่องเที่ยวโอนเงินมาครับเขาก็จะไม่ได้ไอ้เพจปลอมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของชื่อบุคคลจะไม่ใช่ชื่อของ
1: โรงแรม
0: ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ชื่อของนิติบุคคลก็อยากจะแนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลของแหล่งที่พักนั้นๆจริงๆว่าเป็นตัวตนจริงๆแล้วก็ได้รับการยืนยันจากที่พักนั้นๆว่าเป็นตัวตนที่จริงแล้วก็ถึงจะโอนเงินไปให้ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพบการหลอกลวงเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่ไหนคะ
0: ในเบื้องต้นก็แจ้งที่ศูนย์ป้องกันอาชญากรรมทางออนไลน์หมายเลข1441
1: ค่ะ
0: นะครับของศูนย์ของป้องกันอาชญากรรมทางออนไลน์แล้วส่วนตำรวจท่องเที่ยวเองเราก็คือได้ประสานทางหมายเลข115ของตำรวจท่องเที่ยวเราเพื่อจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างในส่วนของงานที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ทำก็คือกล้องอัจฉริยะกล้อง AI ซึ่งได้มีติดอยู่ในแหล่งพื้นที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับก็กล้องนี้ความอัจฉริยะก็คือสามารถที่จะสแกนใบหน้าก็แล้วก็หมายเลขทะเบียนเนี่ยรถยนต์เนี่ยได้ชัดเจนแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบกับหมายจับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับCIB ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับในการจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งมีหมายจับติดตัวแล้วก็เราได้ดำเนินการจับกุมไปแล้วจำนวนมากพอสมควรนะครับก็เป็นการตัดช่องผู้ที่จะก่อเหตุอาชญากรรมทางออนไลน์รวมถึงคนที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าในพื้นที่ต่างๆเราก็ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากการ

0: ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วในเรื่องของการดูแลเรื่องออนไลน์แล้วยังมีกิจกรรมอีกค่ะที่ตำรวจท่องเที่ยวทำอย่างเล่นอย่างเช่นเรื่องของ TikTok ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้มีการวางแผนยังไงบ้างคะ
1: มีการวางแผนอะไรบ้างขณะนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยได้มีการอบรมยุวทูตตำรวจท่องเที่ยวนะครับ อย่างพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีเราเนี่ยได้มีการอบรมไปแล้ว2ที่ก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้วก็เดี๋ยววันที่25ที่จะถึงนี้นะครับก็จะอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งทีมยุวทูตที่จะมาร่วมอบรมกับเราเนี่ยวัตถุประสงค์คือเรื่องการเป็นเจ้าภาพลักษณ์ที่ดีตั้งความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีการประกวด TikTok หัวข้อคือท่องเที่ยวเมืองไทยปลอดภัยไปกับตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็จะมีการประกวดแอปพลิเคชัน TikTok คลิปสั้นประมาณสัก60วินาทีเนื้อหาหลักๆก็คือเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับ
0: ในเรื่องของรางวัลล่ะคะ
1: รางวัลก็มีรางวัลระดับ1 2 3ลดหลั่นกันไปแต่ก็มีรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศนะครับก็ดูจากยอดไลค์ยอดแชร์ของแต่ละคลิปวิดีโอนั้นๆนะครับ
0: ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นี่ก็ถือว่าเป็นหลักๆหน้าที่หลักๆของตำรวจท่องเที่ยวเลยตรงนี้มีการวางแผนงานไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะว่านอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์ทางปกติแล้วที่แบบเดินเข้าไปประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเองเนาะแล้วก็ยังมีสื่อสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เนี่ยครับคือเรามีเพจของตำรวจท่องเที่ยวเองแล้วก็มีเพจทั้งส่วน Facebook แล้วก็ TikTok แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆหน้างานที่ตำรวจท่องเที่ยวทำในทุกวันเนี่ยครับเราก็จะอัปโหลดลงสเตตัสของการประชาสัมพันธ์หน่วยตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวทรัพย์สินสูญหายแล้วเราสามารถติดตามทรัพย์สินนั้นได้นะครับตัวอย่างที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเรามีจุดบริการนักท่องเที่ยวอยู่นักท่องเที่ยวมาแจ้งตำรวจเราตำรวจเราก็สามารถที่จะประสานแล้วก็ติดตามทรัพย์สินได้หรือว่ากล้องถ่ายรูปที่หล่นลงไปในแม่น้ำก็ประสานกับทีมกู้ภัยแล้วก็สามารถที่จะติดตามทรัพย์สินนั้นน่ะคืนให้กับนักท่องเที่ยวได้แล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจหลังจากในแอปพลิเคชันที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวก็เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเรานำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวเราให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบครับ
0: ค่ะในเรื่องของการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยต่างๆเนาะแล้วก็จะมีแม่ค้าอยู่แถวๆนั้นด้วยตรงนี้แม่ค้าเขาเข้าใจไหมคะว่าตำรวจท่องเที่ยวมาดูแลในเรื่องอะไรเพราะว่าก็มีตำรวจอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตำรวจท่องเที่ยวด้วยประชาสัมพันธ์ยังไงให้เขาเข้าใจบ้าง
1: แม่ค้าหรือผู้ประกอบการบริเวณสะพานข้ามน้ำแควเนี่ยก็เป็นทีมของทีมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: เราเรียกมาเป็นทีมเราก็ทำงานกันเป็นทีมแล้วก็เรามีช่องทางในการประสานการปฏิบัติร่วมกันเรามีแอปพลิเคชัน LINE เป็นกลุ่ม LINE ในการประสานการปฏิบัติร่วมกันเรามีเจ้าหน้าที่ของ7-Eleven ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาจับจ่ายซื้อของที่7-Eleven ด้วยตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแต่7-Eleven เนี่ยเขามีกล้อง CCTV อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกรณีเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะประสานกับตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจท่องที่ผ่านหมายเลข115กับหมายเลข191ได้แล้วก็งานต่างๆตรงนั้นเป็นความร่วมมือของตำรวจกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากตำรวจท่องเที่ยวแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเนาะอยากให้ฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
1: ความหมายของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็คือการต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรนะครับนักท่องเที่ยวเป็นเหมือนแขกของเราเป็นเหมือนญาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเราการดูแลต้อนรับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการขายสินค้าในราคาที่เป็นมาตรฐานไม่มีการโกงราคากันแล้วก็อยู่พบปะนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวในเรื่องของเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมองเขาเป็นเหมือนเป็นมิตรกับเราแล้วก็มันจะสร้างความประทับใจให้กับตัวนักท่องเที่ยวนะครับคือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกาญจนบุรีเรา
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านสารวัตรปรีนะคะพันตำรวจโทปรียวิทย์ศรีจันทร์ค่ะสารวัตรสถานี

0: ำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3กาญจนบุรีที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะมีตำรวจท่องเที่ยวนะคะคอยให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวค่ะหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็สามารถโทรติดต่อไปได้ที่1155นะคะ
1: แอปพลิเคชัน
0: ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีพร้อมทีมงานทุกคนนะคะคุยถึงข่าวค่ะลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชัน
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่ดันอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: แค่ข่าวลือเราทำให้คนทั้งเมืองตื่นตระหนกตกใจ
4: ช่วงนี้มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์จำนวนมากโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับสินค้าราคาน้ำมันหรือสถานการณ์ต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกตกใจและรีบแชร์กันต่อแบบทันทีหลายกรณีเป็นข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายตามมาเช่นราคาสินค้าปรับขึ้นข้าวของขาดตลาดช่วงเตือนภัยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์ก่อนตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเช็คจากเพจทางการเช็คข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่าหลงเชื่อโพสต์ที่เร่งให้แชร์หรือสร้างความตกใจเกินจริงติดตามข้อมูลราคาน้ำมันจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นข่าวปลอมแชร์ง่ายแต่เสียหายจริงหยุดก่อนแชร์คิดก่อนเชื่อช่วยกันหยุดวงจรข่าวลวงในสังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT ภาคกลาง

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการเมืองไทยดีๆนะคะกับดิฉันสุทาวันอุสเจริญค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะพาไปดูขุมทรัพย์ของวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งนะคะที่ต้องกระจายรายได้สู่ชุมชนกับวันนี้วิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนกลางเมืองฉะเชิงเทรามีของดี
1: ท่ามกลาง

0: ความเจริญของสังคมเมืองของอำเภอจะทราบว่ามีชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าความเจริญจะคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมรวบรวมความรักและความสามัคคีสหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้กระจายความเป็นอยู่ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ให้แก่คนในชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวมานั่งอยู่กับท่านผู้ใหญ่กฤษณะหรือว่าผู้ใหญ่หมอกสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูของดีของที่ผู้ใหญ่เล่าความเป็นมาหน่อยว่าชุมชนแห่งเนี้ยเขาพื้นเพเป็นคนยังไงแล้วก็เขามีวิถีชีวิตยังไงคะผู้ใหญ
1: ่คือดั้งเดิมเนี่ยหมู่บ้านของเราชุมชนของเราที่ชื่อชุมชนคลองนาหมู่ที่10ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเดิมเนี่ยก็เป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับทำนาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับแต่เนื่องจากชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนใกล้เมืองนะครับเมืองขยายออกมาก็ตอนหลังมาก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นสังคมเมืองซึ่งคนที่อื่นย้ายมาอยู่มากขึ้นนะครับประกอบกับอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยก็น้อยลงไปเนื่องจากว่าพอหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่และลูกก็ไปทำงานบริษัทไปรับราชการไปขายของข้างนอกเนี่ยก็กลายเป็นสังคมเมืองนะครับทีนี้ในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาเนี่ยก็เริ่มมาจากการที่ผมเองในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมา20ปีแล้วก็อยากจะให้ชุมชนประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่มั่นคงนอกเหนือจากอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักก็เลยตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนขึ้นมาก็เริ่มจากการทำปลาแดดเดียวเพราะว่าสิ่งที่เราคิดแล้วว่าง่ายที่สุดในชุมชนใกล้เคียงของเราเนี่ยมีผู้ที่เลี้ยงปลาเยอะอยู่นะ
0: ก็เลยเหมือนเป็นอาชีพเดิมของเขาคือการเลี้ยงปลานี่แหละ
1: ใช่แล้วก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยของคนชาวเชียงสาวด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำเป็นปลาแดดเดียวนะครับแต่พอมาตอนหลังเราเริ่มที่จะทำเพื่อเป็นธุรกิจเพื่อขายก็ประสบปัญหาเหมือนกันเวลาฤดูฝนปลามันเน่าเสียเวลาโดนฝนนะมันเสียมันยังไม่ทันได้แห้งก็ต้องทิ้งทำให้เสียหายนะครับก็เลยได้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับในการที่คิดค้นนวัตกรรม เป็นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะช่วยตากปลาในเวลาที่ฝนตกหรือในเวลาที่เร่งด่วนกลางคืนเราก็สามารถตากปลาได้นะครับก็มาแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นปลาแดดเดียวได้นะครับ

0: การที่มหาวิทยาลัยเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเราค่ะผู้ใหญ่ค่ะแล้วเราต่อยอดตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือเราก็ต่อยอดโดยการออกร้านตามงานต่างๆก่อนตามงานต่างๆที่หน่วยงานราชการจัดเช่นราชภัฏทางพัฒนาชุมชนทางเกษตรทางอุตสาหกรรมหอการค้าจัดเราก็ไปหมดทีนี้ก็หลังจากนี้หลังจากนั้นเราก็ขายออนไลน์ด้วยออนไลน์ไปด้วยแล้วก็พอมาช่วงตั้งแต่กลางปีที่แล้วประมาณเดือนกรกฎาคม2568ก็ได้เปิดเป็นร้านวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนที่ในปั๊มน้ำมันปตท.ที่บ้านใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งยอดขายก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็
0: เหมือนเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยของวิสาหกิจเราคืออะไรคะ
1: ก็เป็นน้ำพริกปลาสลิดสูตรพริกหิงที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมในการพัฒนาสูตรร่วมกันมากับกลุ่มของเรานะครับก
0: ็
1: เป็นสินค้าหลักของเรานะ
0: คิดว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยคืออะไรครับผู้ใหญ่
1: จุดเด่นของเราเน้นคุณภาพนะครับในเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเราก็ใช้วัสดุพวกสมุนไพรไทยใช้ในพื้นที่นะครับขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็จะมีเนื้อปลาเนื้อปลาสลิดเนี่ยเน้นๆเลยทอดเป็นชิ้นๆเลยนะก็เดี๋ยวจะดูในการสาธิตทำ

0: ครับแล้วก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เราก็ใส่เราเน้นคุณภาพเน้นรสชาติที่กลางๆไม่เผ็ดมากไม
1: ่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม
0: ใช่
1: ทีนี้อยากถามท่านผู้ใหญ่ว่าเรานอกจากว่าเรามีการตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ยความหวังในเรื่องของการสร้างรายได้กระจายรายได้ในชุมชนเรามีแผนพัฒนาความหวังในอนาคตยังไงบ้างคะ
0: ก็ในแผนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ณตอนนี้เรากำลังของงบประมาณของกองทุนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตอนนี้ก็ขออนุมัติอยู่อนุมัติแล้วล่ะแต่ว่ารอในกระบวนการที่จะเบิกเงินมาในการเพิ่มเป็นปลาสลิดบรรจุกระป๋องแบบพร้อมเปิดรับประทานได้เลยนะฮะตรงนี้เราก็เตรียมจะทำตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการขายการตลาดเราก็ร่วมกับทางราชภัฏด้วยตอนนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำสื่อประชาสัมพันธ
1: ์
0: เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายเพื่อให้มียอดขายมากขึ้นนะครับ
1: แต่ก็ถือว่าเริ่มติดตลาดละเป็นที่รู้จักเป็นที่ต้องการของคนที่อยากจะรับประทานอาหารที่มันพร้อมทานแล้วก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราไปดูว่าการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เนี่ยเขาทำยังไงเห็นบอกว่าสามารถไปต่อยอดที่ชุมชนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ผมดร.สราวุธอิสรานุวัฒน์รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับผิดชอบงานพัฒนาท้องถิ่นครับจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมถึง SME ของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทางมหาวิทยาลัยก็สำรวจข้อมูลของพื้นที่ทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ลงมาคุยกับชุมชนผู้นำชุมชนถึงความต้องการของการพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราครับชุมชนคนรักวังตะเคียนนะครับจุดเด่นก็คือมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลวังตะเคียนก็มีวัตถุดิบนะครับที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาปลานิลปลาสลิดนะครับรวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรซึ่งจริงๆก็คือพืชผักสวนครัวที่ไว้ทานเองนะครับซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ก็เหมาะที่จะมาทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ครับเดิมทีทางชุมชนเนี่ยก็ได้มีผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดปลานิลอยู่แล้วก็คือทำปลาแดดเดียวนะครับเพื่อผลิตและจำหน่ายทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับพอมาเห็นจุดนี้ก็คือทางชุมชนขายได้อยู่แล้วเราก็เลยจะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยนำเอาปลาแดดเดียวเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะครับ

0: จะส่งเสริมตลาดให้โตยิ่งขึ้นครับ
1: ที่นี่นอกจากจะได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทราแล้วยังมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพราะวัตถุดิบทั้งหมดก่อนที่จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คือได้มาจากภายในชุมชนทั้งหมดค่ะและสำหรับวันนี้ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนั่นก็คือน้ำพริกปลาสลิดสูตรพริกขิงเราเลยพาไปเริ่มต้นกันที่กระชังปลาของพี่ตังสุวิชัยหิรันสุขเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในชุมชนเจ้าของเพจตังปลาสดต้นน้ำของผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกๆของชุมชนก็เริ่มมาจากการนำปลาในชุมชนมาทำเป็นปลาแดดเดียวแต่เพื่อต้องการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นและเก็บรักษาให้นานขึ้นจึงต่อยอดการผลิตปลาแดดเดียวมาทำเป็นน้ำพริกชนิดต่างๆได้ปลามาแล้วทีนี้เรามาดูการทำน้ำพริกปลาสลิดสูตรพริกขิงทำไปด้วยคุยไปด้วยกับพี่เชอร์รี่ชานิกาทองเรืองสมาชิกวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนค่ะ

0: ย่างที่บอกไว้นะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ดีกว่าซ่อนอยู่และที่สำคัญนะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากคนในชุมชนเลยค่ะและตอนนี้นะคะตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งแบบอุ๊ยเครื่องเกี่ยวกับเป็นตะไคร้ใบมะกรูดพริกขิงข่าแน่นอนวันนี้เราจะมากินเขาเรียกว่าเป็น
1: น้ำพริก
0: ปลาสลิด
1: พริกขิง
0: สูตรพริกขิงซึ่งอันนี้คือขายดีสุดขึ้นชื่อสุดของชุมชนเราเลย
1: ใช่
0: นะแล้วอย่างพวกวัตถุดิบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกตะไคร้หรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบของสดตรงนี้เนี่ยได้มาจากชุมชนเราเลยไหมคะพี่เชอรี่
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นผักต่างๆก็คือซื้อจากคนในชุมชนนี่แหละรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกปลาอย่างเช่นปลาสลิดปลาช่อนต่างๆนี่เหมือนกันทีนี้มาพูดถึงนะคะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเราขายดีที่สุดเลยน้ำพริกปลาสลิด
1: สูตรพริกขิง
0: สูตรพริกขิงมีอะไรบ้างคะเครื่องปรุงนี้ให้พี่เชอรี่ได้อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะพี่อาหารถาดนี้มีอะไรบ้างคะพี
1: ่เดี๋ยวเริ่มแรกนะคะ
0: ได้ค่ะได้
1: ขั้นตอนการเตรียมเนี่ยนะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบมาจากชาวบ้านก็คือขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะซ
0: ึ่
1: งชาวบ้านเราปลูกเองนะคะแล้วเราก็เอามาหั่นซอยแล้วก็ตากพอตากเสร็จเราก็เอามาทอดค่ะ
0: อันนี้ก็คือทอดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยเขาใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วย
1: ใช่ค่ะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเพื่อความมัน
0: แล้วก็นัวอันนี้ก็คือปลาที่บอกว่าได้จากชุมชนเรานี่แหละแล้วก็ทุกอย่างที่เอามาแปรรูปตรงนี้แล้วคือเราเอามาแบบสดๆแล้วก็หั่นเป็น
1: หั่นฝอยแล้วก็ตากไว้ประมาณวันหนึ่งค่ะแล้วก็เอามาทอดให้กรอบ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเตรียมละนี่เตรียมกระบวนการละ
1: ก็ขิงค่ะตะไคร้พริกแล้วก็ใบมะกรูด
0: ค่ะ
1: ค่ะปลาแล้วก็เม็ดมะม่วงค่ะ
0: คือใช้ปลาเยอะๆอย่างนี้เลยเหรอคะเนื้อฟูๆแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่
0: ค่ะโหแสดงว่าแต่ละกล่องแต่ละกระปุกที่ได้ไปเนี่ย
1: ก็จะมีเนื้อปลาเน้นๆเลยค่ะ
0: อร่อยแน่นอนแน่นะคะโอเคทีนี้เราเตรียมวัตถุดิบตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะจากขั้นตอนที่ว่าเราเอาไปหั่นฝอยเอาไปตากแห้งแล้วเอามาทอดให้มันมีความดิบมาเรามาทำกันดีกว่าว่าไอ้น้ำพริกปลาสลิดเนี่ยก็ทำยังไงคะขั้นตอนต่อไปค่ะพี่เชอรี
1: ่แล้วเราก็จะมีเป็นหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะ
0: ของดีเลยเนี่ย
1: หอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็พริกแกง
0: ซึ่งสูตรของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรแบบว่าเหมาะละอร่อยละผ่านกระบวนการทุกอย่างมาหมดแล้วว่ารสชาตินี้แหละเป็นที่ยอมรับใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะเราจะไม่ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคนที่อาจจะแบบแพ้ผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยทานได้แน่นอน
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไปค่ะพี่เจอรี่โอ้โหวัตถุดิบแบบคือเน้นๆเลยทำยังไงต่อคะพี
1: ่เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ
0: คุณแม่จุดไฟเลยค่ะนี่นะคะสุดยอดจริงคือวันนี้เรามาร่วมกันทำเราจะได้

0: ได้เห็นว่าสูตรของที่เนี่ยเขาน่ากินอะไรยังไงบ้างเนาะในเนี้ยไปค่ะอ้าวนี่นะไปค่ะนะคะก็เริ่มแรกพอจุดไฟเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันเรียบร้อยใช่ไหมคะพี่เชอรี่อธิบายแต่ละขั้นตอนได้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะคะ
0: ค่ะร้อนน้ำมันร้อนก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะมาทำกันอยู่ที่นี่แหละก็จะมีพวกแม่ๆสมาชิกวิสาหกิจเราก็จะมาช่วยกันทำที
1: ่
0: นี่ใช่ไหมคะเป็นวิถีชีวิตอย่างนี้

0: ้มันร้อนแล้วพี่เชอรี่ต้องรอทำยังไงต่อ
1: ก็ต
0: ้
1: อง
0: ทำ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะใส่พริกแกงลงไป
0: พริกแกงนี่ตำเองด้วยไหมคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยนี่พริกแกงตำเอง
1: เป็นสูตรเฉพาะของที่บ้านค่ะ
0: ค่ะคือแค่สีพริกแกงก็คือน่าทานแล้วค่ะคือแดงแบบว่าน่าทานมากคือแล้วอย่างเนี้ยเราจะต้องเขาเรียกว่ายังไงเจียวกับน้ำมันให้มันเป็นยังไงบ้าง
1: ผัดผัดให้ออกมันค่ะ
0: ให้ออก
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป
0: ค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้ทานเผ็ดทานได้ไหมไอ้น้ำพริกปลาสลิดนี
1: ้จริงๆแล้วทานได้นะคะเพราะว่าเราทำไม่เผ็ดมาก
0: ก็คือกินได้ทุกคนแหละถ้าเกิดว่าท่านถ้าอยากจะแบบเผ็ดก็คุณก็ไปเติมเพิ่มเองไปแซ่บเองได้แต่สำหรับคนทานเผ็ดได้นิดหน่อยก็สามารถทานได้ทานกับข้าวเนี่ยน้ำพริก

0: เสร็จแล้วยังไงต่อคะพี่
1: แล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะ
0: นี่นะความเขาเรียกว่าความตัดหวานนิดนึงด้วยน้ำตาลมะพร้าวมันก็จะมีความนัวขึ้นใช่ไหมคะนี่ผัดไปเรื่อยๆ
1: แล้วเราก็จะใส
0: ่อันนี้เป็น
1: น้ำ
0: มะขามเปียกอ๋ออันนี้ก็จะใช้การเหมือนแช่เย็นเอาไว้จะได้เก็บได้นาน
1: ใช่ค่ะเราก็จะเป็นมะขามเปียกที่เราคั้นไว้แล้ว
0: ค่ะคือดูจากทรงพี่เชอรี่แล้วนะน่าจะแบบเขาเรียกว่าองค์ความรู้ปริมาณนี่คืออยู่ที่ตัวพี่เชอรี่เป็นหลักเลยใช่ไหม
1: ใช่จริงๆแล้วมีสูตรไว้ค่ะที่กระปุกหรือว่าตามวิธีนะคะจะมีสูตรให้เวลาเราไปสาธิต
0: ค่ะ
1: เราจะมีสูตรสำเร็จให้ชาวบ้านก็สามารถเอาไปทำเองได้ใช่ค่ะ
0: คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาเรียนรู้ที่วิสาหกิจชุมชนก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเรารับ
0: ด้วยรับดูคณะดูงานต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: เรารับสาธิต
0: ค่ะ
1: การทำน้ำพริกด้วย
0: ค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการผัดพริกต่างๆแล้วก็ปรุงรสต่างๆถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก็เดี๋ยวรอให้ตัว
1: ก็คือผัดให้เหลืองให้หอมค่ะผ
0: ั
1: ดให้น้ำตาลละลายแล้วก็ให้มันงวดหน่อยเพราะว่าน้ำพริกเราเป็นการผัดแห้ง
0: ก็คือว่าเหมือนแบบเป็นลักษณะให้มันแบบแห้งหน่อยไม่ได้เป็นน้ำฉ่ำๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะเพื่อการเก็บรักษาด้วย
0: แล้วมันก็จะได้มีความกรอบของมันด้วยในเนื้อเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าทานมากปกติแล้วค่ะเวลาเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้เราต้องมีลำดับการใส่ไหมคะว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องใส่อะไรก่อน
1: ลำดับการใส่
0: ใช่ไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่าลำดับการใส่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีใบมะกรูดด้วยเนี่ยใบมะกรูดเราต้องใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าใส่ก่อนเนี่ยใบมะกรูดเวลาทอดแล้วมันกรอบมันจะแตกมันจะป่นหมด
0: มันจะไม่สวยด้วยแหละ
1: ใช่ไหมคะจะไม่สวย
0: จริงๆก็เรียกว่าเป็นเคล็ดลับได้เหมือนกันนะบางคนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยในถาดเนี่ยเอาใส่ไปเลยพร้อมกันได้นะเดี๋ยวใส่ไปแล้วอะไรสุกก่อนอะไรสุกหลังเดี๋ยวมันไม่อร่อย
1: ใช่
0: นะคะวิธีนี้พอได้ไหมคะอย่างนี้แต่ต้องให้งวดกว่านี้หน่อย
1: ใช่ไ
0: หม
1: คะ
0: ให้มันงวดกว่านี้นิดนึงเนาะแล้วอย่างจริงๆแล้วเนี่ยอย่างผลตอบรับพี่เชอรี่ในการที่เราไปเปิดตลาดน้ำพริกอย่างเงี้ยตอนแรกกับปัจจุบันเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างคะหมายถึงว่าความนิยมหรือว่าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอะไรยังไงบ้างพี่เชอรี
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเราก็ทำทั้งน้ำพริกปลาสลิดทำน้ำพริกปลานิล
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นน้ำพริกเปียกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีว่าเราได้รับ

0: การสนับสนุนจากราชภัฏในการคิดสูตรเป็นสูตรพริกขิงขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยค่ะพอเห็นว่าเฮ้ยมีพริกขิงด้วยน่าสนใจนะคะก็จะให้ความสนใจในการที่ว่าเรามีเนื้อปลาสลิดเป็นชิ้นๆมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ให้ซึ่งบางที่เนี่ยเขาจะเป็นผงป่นๆปลาป่นๆแล้วก็เม็ดมะม่วงไม่มีใส่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขิงไม่ได้ใส่แค่พริกแกงอย่างเดียวหรือผัดพริกอย่างเดียวอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่พอเรามีเป็นสูตรผัดพริกขิงขึ้นมาเนี่ยลูกค้าสนใจว่ามันดีต่อสุขภาพเพราะว่าม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: สมุนไพรมีทั้งขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดครบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเครื่องแกงในครัว
1: ค่ะเหมือนเป็นแบบเอาจริงๆมันก็คือเหมือนน้ำพริกแกงของไทยเลยเนาะพวกของต่างๆเหล่านี้กินได้สุขภาพด้วยอร่อยด้วยแล้วก็มีเท็กเจอร์เวลาเรากินด้วยไม่ใช่แค่แบบเป็นแค่ป่นๆอย่างเดียวยังมีพวกกรึบกรับของเม็ดมะม่วงแบบนี้ด้วย
0: ใช
1: ่ทีนี้เราจะต้องเริ่มด้วยการใส่อะไรก่อนคะพี
0: ่เราจะใส่หอมเจียวกระเทียมเจ
1: ีย
0: ว
1: ไปช่วยถือนะคะเอาละแล้วก็คลุกได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเนี่ยอ๋อมันต้องงวดอย่างนี้นี่เองพอมันใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วมันก็จะได้แห้งพอดี
0: ใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วเดี๋ยวเราต้องใช้การคั่วอีก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คั่วไปเรื่อยๆ

0: แล้วพอเราใส่เป็นหอมเจียวกระเทียมเจียวเสร็จแล้วค่ะเราต้องใส่อะไรต่อคะตอนน
1: ี้เราก็จะใส่ขิงข่าตะไคร้
0: ไอ้พวกที่เราซอยแล้วก็ตากแห้งใช่ไหมคะพวกนี้ที่คั่ว
1: ก็ทอดกรอบแล้ว
0: ค่ะ
1: ลงไปผัดต่อค่ะ
0: หอมมาก
1: เดี๋ยวนี้คั่วให้มันค่อนข้างที่จะแห้งก่อนค่ะแล้วค่อยใส่สมุนไพรลงไป
0: ค่ะแล้วเวลาที่เราไปขายไงพี่เชอรี่เขาเรียกว่าลูกค้าเขาบอกไหมว่าเขาชอบกินของเราตรงไหน
1: เขาก็ชอบกินว่าที่มันมีเนื้อแล้วก็รสชาติไม่เหมือนใคร
0: ม
1: ีเนื้อปลามีเม็ดมะม่วงมีขิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รสชาติจัดจ้านไม่เหมือนใคร
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ช่วงขั้นตอนนี้ก็สามารถเร่งไฟได้
0: ค่ะเพื่อให้มันเหมือนมันแห้งขึ้น
1: ใช่ให้มันแห้งเร็วขึ้น
0: โหแสดงว่าจริงๆแล้วคนผัดเนี่ยก็ต้องผัดตลอดตั้งแต่ลงพริกแกงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะต้องหยุดไม่ได้
1: ต้องใช้การคุมไฟเพราะว่ามันจะมีการเร่งไฟอ่อนไฟอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่ะเวลาใส่ไปใหม่ๆก็อาจจะใช้ไฟอ่อนได้แต่ว่าพอมันเริ่มที่จะแห้งละเราก็ต้องเหมือนคั่วให้มันเริ่มมีความกรอบ
1: ใช่ค่ะ

0: มาค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณของความกรอบเกิดขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่เราผัดพวกสมุนไพรเสร็จแล้วต่อไปเครื่องเน้นๆของเราเนื้อปลาเม็ดมะม่วงและพริกใช่ไหมคะอันนี้ใส่พร้อมกันเลยไหมคะสามอย่าง
1: ใช่ค่ะใส่พร้อมกันได้เลยค่ะ
0: แล้วดูเม็ดมะม่วงค่ะคุณผู้ชมเขาแบบเป็นทั้งเม็ดค่ะไม่ใช่เอาไปแบบเม็ดหักๆไม่ใช่นะคะนี่เม็ดเต็มค่ะอันนี้ก็ใช้การกวนอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ใช้เวลานานละเพราะว่าทุกอย่างมันถูกทอดให้กรอบได้แล้วเร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยแล้วนะคือคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตรงที่นั่งตรงนี้คือกลิ่นหอมมากอยากให้ทางบ้านได้กลิ่นมากๆและที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะว่าที่นี่เขาเด่นในเรื่องของความแห้งอ่ะความกรอบของตัวน้ำพริกซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะจะได้ยินเสียงก๊อก

ุกแก้วแก้วคือความกรอบที่เครื่องทุกอย่างมันถูกเจียวมันถูกทอดให้กรอบคือแบบต้องบอกว่าที่นี่เขาเด็ดจริงๆนะเหมาะสมราคาที่เป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่กลางเมืองฉะเชิงเทราค่ะ

0: ทีนี้ก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมน้ำพริกปลาสลิดสูตรพริกขิงจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีของวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนเนื้อปลาเต็มๆชิ้นเม็ดมะม่วงเต็มๆเม็ดสมุนไพรอีกจุกๆและที่สำคัญคือผัดคั่วจนแห้งกรอบใส่ใจทุกขั้นตอนแบบนี้ใครซื้อไปก็ติดใจค่ะ
1: อย่างที่บอกไว้นะคะว่าที่นี่เขาทำกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและจุดนี้ค่ะคือจุดปลายน้ำนะคะก็คือการรวบรวมผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยมาที่ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกชมสินค้ากันที่นี่นะคะไปกันเลยค่ะ

0: ก็ร้านวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนของเราอยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.บ้านใหม่นะครับเข้ามาอยู่ติดกับร้านกาแฟอเมซอนนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลานิลปลาแดดเดียวไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับซึ่งเป็นสินค้าในชุมชนของเรานะครับกล้วยนะครับแปรรูปกล้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีสินค้าจากชุมชนใกล้เคียงนะครับเช่นข้าวไรเบอร์รี่นะครับหมูสวรรค์หมูหวานหมูทุบปลาล้าหลายๆรายการนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับมาที่นี่นะครับก็คือ
1: สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญของสังคมเมืองที่ขยายมาเรื่อยๆโดยไม่ลืมวิถีชีวิตเดิมอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นแก่คนในชุมชนได้อีกด้วยกับวิสาหกิจชุมชนคนรักวังตะเคียนกับผลิตภัณฑ์และสินค้าคุณภาพดีๆในวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เมืองไทยดีๆเมืองไทยดี
3: ๆขึ้นโลโก้สำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นข้อความร่วมกับ

0: คุณสิริสวัสดิ์พายกมือไหว
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนบวชเรียนแบบนักบวชนำเสนอเป็นตอนที่3นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระที่ชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เจริญพรญาติโยมที่ชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ขอแสดงความนับถือพระศรีชัยเหลารัตนาชยาชยสิทธิชยสิริพระเมธีกิจธีรชาติธนเวชชยากิติเมธีที่ได้บวชมาในโอกาสนี้ก็มาบทมาแล้วก็ถือโอกาสคุยกันฮะคุยกันแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้ชมไปด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ชมไปด้วยเป็นการคุยกันสบายๆนะไม่มีอะไรที่ต้องสอบคือถ้าคุยกันนะผ่านตาเรามาเมื่อคราวที่แล้วคุยถึงเรื่องเมื่อบทและพระประชาให้กรรมฐานมา5ประการคือตาจับปัญจกรรมฐานได้แก่เกสาโลมาตาโจแล้วก็เวกามิทีเป็นตาโจทันตานักขาโลมาเกสานี่คือยอดกรรมฐานภายนอกและเป็นกรรมฐานที่เห็นได้ที่เราสามารถพิจารณาได้ด้วยตัวเองหรือถึงภาพที่แล้วมาก็พิจารณาได้แต่เมื่อบวชมาแล้วนะก็ต้องมาพิจารณาบริขารที่ใช้สอยบริขารที่ใช้สอยของพระก็มี4อย่างที่เป็นหลักๆเขาเรียกปัจจัย4นะฮะเมื่อขยายมาแล้วเนี่ยจะมีวิธีบริหารปัญญาวิธีหาใช้สอยบริหารซ่อมแซมอยู่ในศีล227โดยละเอียดแล้วก็ถ้าไม่พิจารณาเลยก็จะเกิดความลุ่มหลงเพราะพระพุทธเจ้าตำหนิเนี่ยมีระดับของการตำหนิเรียกว่าอาบัติตั้งแต่ใหญ่ยันเล็กหรือตั้งแต่เล็กยันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่บวชมาแล้วก็เราก็ต้องอาศัยปัจจัย4คือเครื่องนุ่งห่มเขาเรียกว่าประเภทจีวรประเภทจีวรซึ่งประกอบด้วยอะไรสบงถ้าปกติเขาเรียกผ้าอาบน้ำแต่ถ้าวันเข้าพรรษาเขาผ้าอาบน้ำผืนนั้นก็จะกลายเป็นเรียกชื่อมาว่าผ้าอาบน้ำฝนเพราะฉะนั้นเวลาที่สึกไปแล้วก็ดูว่าจะเข้าพรรษาแล้วไปสั่งผ้าอาบน้ำฝนท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะผ้าอาบน้ำฝนของพระหรือผ้าผ่าอาบน้ำของพระในกรุณาใช้ผ้าฝ้ายใช้ผ้าฝ้ายดีๆไปสั่งผ้าฝ้ายแล้วขนาดก็เท่ากับสบงวัดสบงเราหรือวัดความยาวก็ประมาณสักความกว้างหน้ากว้างก็ประมาณสักผ้าถุงผู้หญิงอ่ะมันจะได้ยาวหน่อยแล้วก็ไม่ควรจะใช้ผ้าทุเรเพราะว่ามันอะไรฮะมันไม่ซับน้ำแล้วก็เช็ดตัวไม่ได้ถ้าเป็นผ้าฝ้าย 100% เนี่ยมันจะเช็ดตัวได้มันจะนิ่มถ้าไม่ขัดสนนะก็ถวายสัก2ผืนสำหรับนุ่งผืนเช็ดผืนหนึ่งแล้วท่านจะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่เป็นผ้าตามพระวินัยถวายผิดไปเลขชื่อผิดแล้วก็เมื่อออกพรรษาแล้ววันออกพรรษาเนี่ยให้ถวายอีกผืนหนึ่ง

0: ผ้าจำนำพรรษาไม่เกี่ยวกับผ้ากฐินนะผ้าชนิดนี้ใครถวายมีอานิสงส์ตามพระวินัยแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าแสดงอานิสงส์ไว้ดังนั้นให้เข้าใจเรื่องผ้าผ้านี่มันประหลาดนะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สอยเป็นอย่างแรกของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาเกิดมาเนี่ยนมกับผ้าใช้อะไรก่อน
1: ผ้า
0: ก่อนใช่ไหมฮะถ้าใช้ผ้าก่อนใช้ผ้ารองใช้ผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวนมนะกินทีหลังผ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่บวชแล้วเนี่ยผ้าจึงมีความสำคัญแล้วผ้านี่ก็ทำไมต้องให้แม่อุ้มไตรใช่ไหมบวชมาเนี่ยถ้าเราประมวลพระลงประมวลดูในงานบวชเนี่ยแม่อุ้มไตรพ่อสะพายบาตรญาติอนุโมทนาสีกาได้อุ้มหมอนแตรวงได้ฟ้อนลำพระได้ทำอุโบสถพระได้ทำสังฆกรรมนาคนำเราเข้าสู่มรรคผลนิพพาน7อย่างอมภุเป็นประเด็นแม่อุ้มไตรทำไมให้แม่อุ้มไตรก็ตั้งแต่เกิดมาในเรื่องภาพเป็นเรื่องของแม่เป็นเรื่องของแม่ทางนั้นน่ะต้องจัดหามาเตรียมก่อนเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องจัดหาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดอุจจาระปัสสาวะซักทุกอย่างที่เป็นผ้านับตั้งแต่เกิดยันจนกระทั่งในอายุขนาดนี้ใครเตรียมผ้าให้ตอนนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของแม่ใช่ไหมฮะซักเองไหมซักเองนะแล้วบวชนี่ซักเองเป็นไหมซักเองหรือเปล่าแต่ทีนี้เขามีเครื่องใช่ไหมสมัยก่อนขยี้จนเนี่ยนะถลอกเนี่ยขยี้จนถลอกยิ่งเปื้อนมากยิ่งขยี้มากอะไรเขาถึงบอกว่าเมื่อผ้าเมื่อแม่นะดูแลเรื่องเสื้อผ้าลูกควรที่จะให้แม่ได้อุ้มไตรให้สิทธิพิเศษให้แม่ได้อุ้มไตรแล้วก็ถ้ามีแม่หลายคนก็พ่อป้าเพิกน้าก็ผัดกันอุ้มได้แต่แม่พระศรีชัยก็อุ้มได้ไม่นานเนี่ยเดินรอบโบสถ์ป่ะน่ะ
1: เดินรอบโบสถ์ครับ
0: กี่รอบ
1: 3ครับเพราะว่ามีรถเข็นครับ
0: โอ้ขาปลอมขากลมเขาเรียกขากลมใช่ไหมจากขาเดียวก็ไปขากลมฝรั่งมาคิดดีนะผมไปนั่งดูรถจักรยานไปดูนั่งดูรถฝรั่งมันเก่งนะแทนที่ขาจะเดินไปอย่างนี้เฮ้ยช้าเว้ยเอาขาสองข้างมาดัดซะเอาขามนุษย์สองข้างมาดัดซะนั่นแหละคือวงล้อของจักรยานเริ่มแรกแล้วทำไงจะเดินได้เร็วก็ต้องใช้แรงปั่นแต่สำคัญที่สุดคืออะไรคืออานาปานสติที่คุยกันตอนที่แล้วคือต้องใส่ลมเข้าไปปึ๊ดที่เราสูบนะใช่ไหมหนักบรรทุกไหวไหมไหวสูงตายได้ไหมได้ไกลถึงไหมถึงแล้วก็อยู่ที่เร่งความเร็วจึงเป็นเครื่องละเครื่องยนต์นะฮะเพราะนั้นไอ้ลูกล้อรถยนต์ทุกชนิดเนี่ยนะก็คือร่างกายมนุษย์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาพุทธเจ้าไปวิเคราะห์เส้นใยในยางก็คืออะไรฮะในยางที่เป็นเส้นอะไรเป็นเส้นโลหะใยเหล็กใช่ไหมรถแพงๆต้องมีใยเหล็กไหม
1: ม
0: ี
1: คร
0: ับ แล้วที่ใยผ้าล่ะหรือต้องมีแต่ใยเหล็กทุก
1: มีใยผ้าด้วยใยเ
0: หล็กซี่โครงมนุษย์นั่นนั่นซี่โครงไอ้ที่เป็นยางก็คือหนังเราเนี่ยหนังเรามันทนนะหนังมนุษย์นี่ไม่ใช่มันไม่ทนมันเหนียวนะมันเหนียวแล้วมันเหนียวถ้าใช้มากๆมันหนาหนังเท้ากับหนังมือจะหนาเป็นวิชาพุทธเจ้าหนักไหวสูงได้ไกลถึงนี่ฝรั่งเขาทำมาให้เราแต่เขาไม่ใช่ดูเฉยๆฝรั่งมันคิดมันเรียนพุทธศาสนามันคิดทุกเรื่องเลยนะนั่นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเนี่ยไม่นับถือพระเจ้าหรอกนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกคือใครที่ทำปรมาณูไอสไตน์พิสูจน์ทฤษฎีพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อพุทธเจ้ารู้ปรมัตถ์คือจิตพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดท่านไปดูอภิธรรมเจตคัมภีร์ท่านนั่นคือวิทยาศาสตร์นะแต่มันมีปรมัตถ์ที่ฝรั่งไม่รู้ปัจจัยการฝ่ายเกิดอภิชาปยาสังขารสังขารปัจจัยฝ่ายเกิดเดี๋ยวไปศึกษาที่หลังเขาเรียกปัจจัยการแล้วมีฝ่ายดับเป็นโดมิโนฝ่ายเกิดกับฝ่ายดับ แล้วมันจะเกิดปุ๊บๆๆๆๆๆระดับจะดับปุ๊บๆๆๆแล้วปรมาณูว่าผลิตขึ้นมาเนี่ยเวลาจะอะไรจะทำลายความพิษของปรมาณูเนี่ยเขาจะคิดไว้แต่เผอิญเอาไปใช้ก่อนที่เขาจะแสดงวิธีการแก้ไขเขาเรียกเรียนผูและเรียนแก้แล้ววิทยาศาสตร์จะครบพุทธเจ้าเพราะนักฝรั่งมันอ่านจากเราเนี่ยไม่ใช่อ่านธรรมดาหรอกไอ้คนเราอ่านเอาบุญไอ้มีพุทธศาสนาเอาบุญไม่ใช่คำสอนพระเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ตัวพระไตรปิฎกหนึ่งเนี่ยอ่านให้ดีเถอะอ่านให้ดีถ้าจะเอาไปใช้อะไรผมเรียนหนังสือมาเนี่ยไปอ่านประวัติคนอ่านวิธีการทำงาน how to นะฮะเฮ้ยอ่านประวัติพระเจ้า500กว่าเรื่องดีกว่าเราจะได้ how to ทุกเรื่องเลยจนถึงพระเจ้า10ชาติสุดท้ายใช่ไหมแล้วมาพระชาติสุดท้ายนี่ยิ่งได้ประโยชน์ใหญ่อ่านประวัติพระอรหันต์ดีกว่าไปซื้อหนังสืออะไรสมัยก่อนญี่ปุ่นดังก็เป็นหนังสืออะไรธุรกิจญี่ปุ่นใช่ไหมออกมาจำหน่ายการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นแต่พุทธบริษัทยังไม่ล้มอ่ะพุทธบริษัทยังไม่ล้มแต่วิธีการบริหารยังไงเพราะในเวลาที่ท่านผู้ชมทั้งหลายพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยอ่านพุทธเจ้าอย่าอ่านแค่เอาบุญให้บ่มมาศึกษาพระธรรมพระธรรมอะไรอ่ะพระธรรมคือ how to ไม่ใช่หรอทำ how to ที่เรารู้ในใจให้เป็น how to be ได้ไหมในบางเรื่องค่อยๆทำมาเป็นอย่างนั้นได้ไหมใครถามว่าท่านที่คุณตอนเป็นเลขาผมอายุ20ย่าง22ผมบทปีแรกผมก็มาเป็นเลขารองเจ้าหน้าภาคนะใหญ่นะอีก2ปีก็เป็นเลขาเจ้าหน้าภาคเป็นเลขาที่อายุน้อยที่สุดเราเป็นเลขาเจ้าหน้าภาคเนี่ยมันคุม4 จังหวัดเนี่ยมันมี18องค์อะผมเป็นเลขาที่หนุ่มที่สุดนะเขาถามว่าไปเรียนวิชาเลขานุการมาจากไหนผมบอกอ้าวเรียนที่ไหนเราผมก็อ่านนั่นสิฮะมโหสถบัณฑิตก็ผมอ่านมโหสถบัณฑิตในทศชาติผมอ่านจนก็ผมมีหนังสืออยู่บ้านนอกผมมีหนังสือ2-3 เล่มผมอ่านมโหสถบัณฑิตจนติดอยู่ในสมองแล้วถึงเวลาจริงอ้าวเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราอ่านเพิ่มเติมใช่ไหมแต่หลังพอเรารู้เราก็อ่านเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในพระเจ้า500ทศชาติเนี่ยที่ด้วยการที่5ท่านอ่านนักอ่านหนาคุณนักคุณนาสมัยก่อนท่านอ่านนักอ่านหนาเนี่ยในนั้นน่ะในตัวเรื่องกับในคำสอนมีอะไรเยอะแยะที่จะพึงศึกษาแล้วอ่านแล้วเพลินถึงศัพท์มันจะยากหน่อยนั่นก็บอกเป็นพุทธเจ้าศัพท์อาจจะยากหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีอธิบายศัพท์ให้เนี่ยมันศึกษาไปเรื่อยๆภาษามันฝรั่งมันศึกษาแต่เมื่อบวชมาแล้วเราก็เมื่อพิจารณากรรมฐานแล้วก็มาพิจารณาสังขารแล้วก็พิจารณาบริขารที่ท่านท่องเนี่ยปฏิสังขารโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิแปลว่าอะไรท่านเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวรไม่ใช่ถึงห่มเลยนะแยบคายเนี่ยหมายความว่ามีจิตคิดล่วงหน้าอย่าว่าเทวสีตสัพพติขาตยะจีวรที่เราห่มนั้นผ้าทุกขันธิเดียวผมลืมไปนะฮะท่านขอท่านผู้ชมขันธิเดียวลืมไปว่าพ่ออุ้มแม่อุ้มตายใช่ไหมพ่อสะพายบาตรคือผ้าเนี่ยมันมีผลต่อมนุษย์อยู่3เรื่อง3อ1ปกปิดความอาย2ให้ความอบอุ่น3แต่งแล้วอวดปกปิดความอายลองดูสิฮะจะสวยขนาดไหนก็ตามฮะเราเป็นผู้ชายถ้าเราผู้หญิงหน้าตาสวยนะเดินเปลือยกายนอกถนนเนี่ยเรามองไหมฮะแวบเดียวผู้ชายหล่อๆว่าพระเอกหล่อๆนะไว้ผมไว้เผ้าดีนะลองเดินเปลือยกายสิฮะไม่มีใครมองไอ้ที่มันมองเพราะมันมีผ้าแล้วใครให้ผ้าเนี่ยถือว่าให้3อย่างปกปิดความอายให้ความอบอุ่นแต่งแล้วอวดคนเราถ้าไม่ปกปิดอายไม่ได้หรอก2ให้ความอบอุ่นไปญี่ปุ่นหนาวไหม
1: หนาวคร
0: ับต้องอาศัยผ้าอีกแบบนึงใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งต่างจากประเทศเราก็อุ่นแบบประเทศเราเอาที่ประเทศไทยอากาศเป็นไงเพราะไปญี่ปุ่นคนละอย่างแล้วแล้วปีนี้อเมริกาหนาวมากใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ลบต้อง40กว่านะจนกระทั่งอะไรหิมะกลายเป็นน้ำแข็งเขาอยู่กันยังไงอ่ะ พราะฉะนั้นเสื้อผ้าของคนต่างประเทศเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเพื่ออยู่เมืองหนาวเนี่ยจะรักเสื้อผ้ามาฝึกอยู่เมืองร้อนแล้วจะผลิตเส้นใยมาเนี่ยโดยการที่ใช้ความพินิจพิเคราะห์แล้วจะใช้ผ้าคลุมแต่ปกปิดความอายสองให้ความอบอุ่นในร่างกายสามแต่งแล้วไปอวดไม่มีเสื้อผ้าอวดไม่ได้คุณจะร่ำรวยอะไรก็ตามคุณให้มีบิดามารดาเพชรนะอันนี้มันแพงสุดนะให้มีทองย้อนวันที่แม่ท่านบวชเนี่ยเป็นวันที่แม่ท่านเครียดกับอิ่มใจนะหนึ่งจะบวชลูกจะแต่งชุดอะไรแม่พระศรีชัยไม่เท่าไหร่แล้วแม่เขาเสียชุดใหม่ใช่ไหมนะตัดใหม่ใช่ไหมผมดูลูกจีบยังคงอยู่เลยฮะผ้ายังไม่ยับเลยไม่ใช่ผมเป็นคนถ่ายรูปเองเออเขาใส่ทองไหมใส่ถ้าถามไม่มีเสื้อผ้าชุดนั้นทองใส่มาได้ไหมบ้าไหมนะฮะแล้วบอกให้ใครก็แล้วแต่นะก็ศาสนาสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจริญสัมปทานไมตรีเขาเอาผ้าไปเจริญสัมปทานไมตรีผ้าสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดสำหรับเมืองนี้และถ้ามีผ้าถวายพระราชินีเมืองนั้นด้วยแล้วมีผ้าให้ลูกให้เต้าเขาจะสั่งทอผ้าอย่างดีที่สุดของประเทศนั้นเอาไปเป็นเครื่องราชบรรณาการนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นตอนเอเปกครั้งแรกอ่ะเคยคิดไหมว่ามาตั้งนานทำไมไม่เอาทองหยองให้ไปฝีมือทองประเทศไทยเขามีแต่ทำไมตัดเสื้อให้ตัวละแสนกว่าบาทผ้านะแล้วสั่งสุรินทร์นะฮะไปฟื้นผ้าโบราณมาแล้วผ้าบอกถึงยศศักดิ์บอกถึงหน้าตากับยศศักดิ์พระราชามหัศจรรย์นี่มั้ยถ้าไม่มีผ้านะเครื่องยศเครื่องศักดิ์ไม่ได้จะไปไว้ที่ไหนนั้นให้อะไรให้ผ้าให้ผ้าเนี่ยสมปรารถนาทุกอย่างวันนี้เขาขุดทองได้เขาบอกนู่นขุดทองได้ใครจะไปขุดก็ขุดไปเป็นบ่อสาธารณะถามว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยไปขุดทองได้ไหมไปได้ไหมฮะไม่ได้ก็คุณไม่มีเสื้อผ้าใส่ไงมีสติปัญญาที่จะเล่าเรียนหนังสือได้สติปัญญาดีแต่ไม่มีกางเกงใส่ไปเลยได้ไหมไม่มีกระโปรงใส่ไม่มีทางงานบางงานก็จึงกำหนดเสื้อผ้าเอาไว้ด้วยจึงมีกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นั้นใครให้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นบุญเป็นเกียรติเป็นที่รักบุญในพุทธศาสนาจึงถือการถวายจีวรพระเครื่องใช้ของพระที่เป็นอะไรประเภทจีวรถ้าใช้พื้นได้พื้นหนึ่งได้แต่ขอให้มันดีๆนะไม่ใช่ไปทำพระตายเหมือนกันเนี่ยพอบิดทีนึงนะตะเข็บปิแปดแปดแปดแปดแปดแปดอย่าซื้อดีกว่าซื้อตัวเดียวดีกว่าบอกโยมพันกว่าบาทเนี่ยซื้อจีวรมาให้ตมาตัวนึงไปใช้ได้9ปี10ปีจีวรผืนนึงเนี่ยอย่านึกว่ามันใช้ได้ปีเดียวนะเนี่ยถ้าเป็น10ปีพอมันขาดแล้วเอาเป็นผ้าปูนอนไปเจ็บปะใครถามว่าไม่มีผ้าดีกว่านี้อ้าวเสียดายมันเดี๋ยวเดียวก็เสร็จแต่คิดคนล่ะขีดเส้นใยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเขาจะไปทิพย์ทันเรื่องผ้าแล้วพุทธเจ้าเนี่ยปรับอาบัติทุกขณะเพราะฉะนั้นแม่อุ้มตายใช่ไหมท่านดูสิว่าในหลวงเสด็จพระดำเนินทอดผ้าพระกฐินเนี่ยเขาบอกว่าผ้าสามผืนในผืนใดก็ได้แต่รวมๆแล้วก็ไม่รู้เอาครบใจกันแล้วกันจะได้ครบทุกอย่างทำไมต้องแห่โดยทางชลมารคเพราะอะไรผ้าสำคัญที่สุดเรือยังไม่สำคัญแห่ผ้าไปถวายพระวัดอรุณใช่ไหมถ้าทางสัทธรมารคคือทางรถใช่ไหมขบวนเสด็จพระมิเนินใช่ไหมเห็นผ้าเนี่ยนึกถึงเฮ้ยทำบุญด้วยผ้าหน้าหนาวเอาละหาผ้าห่มดีๆไปแจกเด็กอันนี้ผืนสั้นหน่อยอันนี้ผืนยาวหน่อยอะเฮ้ยเอาเสื้อหนาวไปแจกเด็กกันไปผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วไปดูซิว่าวิธีจะแจกได้ง่ายๆผ้าดีๆก็ไปแขวนไว้ที่โรงเรียนโรงเรียนตามบ้านนอกบอกครูพอเอาเสื้อผ้ามาแขวนนะครับนี่เป็นเสื้อนอกยังไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ซักมาอย่างดีแล้วจะแจกใครก็แจกอย่าให้มันเกะ

0: กะตู้วันเวลาล่วงไปแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านปรับอาบัติพระเก็บจีวรท่านปรับอาบัติเมื่อเสียดายต้องเสียสละถ้าเสียดายและเก็บมันเสียหายเสียโอกาสองค์อื่นองค์ที่เก็บเป็นอาบัติต้องสละทุกอย่างต้องสละออกไปบางคนบอกเสียดายเสียดายต้องให้สิครับเสียดายคุณค่าที่มันไม่ถูกใช้โยมก็ถามท่านคุณไม่เห็นมีอะไรสมบัติเลยเสียดายยังไม่ได้เป็นยุคติผมใช่ไหมผมยังไม่เปิดให้ดูที่ผมมันอลังการอันนี้เคยเข้าไหมสมบัติเยอะไหมเยอะมากมหาศาลว่าถามทำไมไม่มีอ่ะอ้าวเสียดายเฮ้ยนี่ไม่ได้ใช้วจีวรใหม่เราก็มีแล้วนึกถึงพระองค์ไหนทำงานเก่งๆเอาเก็บไว้เดี๋ยวเวลาไปต่างจังหวัดก็ใส่ท้ายรถไปหรือมีพระองค์ไหนมากราบโออยู่วัดไหนเนี่ยวันนั้นวันนี้ถวายพระหมายตายหนึ่งแล้วสอนวิธีซักให้ด้วยถามว่าเสียดายไหมเสียดายที่มันต้องเก็บไว้กับเราท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเสียดายต้องให้เขาอะไรเสียดายนะฮะจงนึกถึงว่าเสียดายคุณค่าที่มันไม่ถูกใช้โยมนาฬิกามาถวายนะท่านเจ้าคุณถวายนาฬิกาสองเดือนยี่ห้อละลองจิ้นประดับเพชรโยมมันไม่ใช่อ่ะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องใช้นาฬิกาพันนี้แล้ว 5,000 วัดหัวใจวัดความดันใช่ไหมวัดก้าวเดินวัดอะไรเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้พอแจกใครก็ตามพอไปแกะออกปุ๊บมันไม่เดินเนี่ยท่านมันกินวงจรหมดเลยมันกินวงจรสนิมมันกินวงจรหมดเลยฮะผลที่สุดไอ้ความเสียดายถ้าให้ลูกหลานวันนั้นมันเอาแล้วนะครับมาดูพ่อแม่ดูแต่พ่อสะพายบาตรแม่ให้สามอคืออบปิดความอายให้ความอบอุ่นแต่งแล้วไปอวดพ่อนะให้หนึ่งออิ่มพ่อจึงต้องสะพายบาตรเพราะบาตรทำให้พระอิ่มแล้วบาตรที่มาตรฐานเนี่ยผมไม่รู้ว่าบาตรท่านเป็นบาตรสเตเลตหรือบาตรอะไร
1: สเตเลตคร
0: ับสเตเลตไม่มาตรฐานเท่าไหร่แต่มาตรฐานต้องเป็นบาตรสีดำๆเท่ากับกระเพาะพระกระเพาะมนุษย์เนี่ยเท่านั้นเป๊ะเพราะท้าวจตุรกบาล4องค์ได้เนรมิตบาทมาถวายพระพุทธเจ้าบาทใบแรกคติกาลพรมเนรมิตมาถวายแต่ใบที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นที่คติกาลพรมเนรมิตมาถวาย4องค์กี่ใบ4ใบ4ใบเนี่ยพระเจ้าท่านคิด1ถ้ารับไว้ใบเดียวได้หนึ่งเสียระวังนะท่านมันต้องคิดให้เป็นมองไปทางเท้าทัตรถอีกสามองค์กลับไปเอาหน้าไว้ที่ไหนถูกไหมฮะทำบุญครั้งแรกทำบุญได้บาทกลับไปแบบไรพระเจ้าไม่เอาบาทต้องถือบาทกลับไปไปทำลายทิ้งก็ไม่ได้พระเจ้าลั่นข้อหาใครเงี้ยเพราะนั้นบาทโบราณจะต้องมีแล้วถือบาตรไปแล้วอดไหมเคยอดไหมเต็มบาตรไหมเช้าเต็มบาตรไหมฉันได้เลยไหมของในบาตรต้องมาปรุงไหมไม่ต้องความศักดิ์สิทธิ์เอ๊ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าไม่เอาพวกนี้ลองพิสูจน์ตามที่ท่านคุณพูดสิลองพิสูจน์สิแม่ซื้อหม้อไฟฟ้ายี่ห้อดีๆสวยๆลายสวยๆนะถามทำไมพวกนี้จะบิณฑบาตท่านศรีชัยยังใช้บาตรเดิมท่านเมธีกิจใช้มะหุงข้าวไฟฟ้าว่าแล้วอุ้มไปเอาทั้งฝาด้วยอะไรด้วยนะฮะจะมีใครใส่บาตรใช่ไหมโยมใส่ใบนี้เธอใบนี้หรูเลยสุดๆเลยโยมนะสั่งมาจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเสียบไฟได้ด้วยขององค์นั้นเสียบไม่ได้ไม่มีใครให้กินจิตมันไม่ศรัทธาแม้แต่คนนอกศาสนาเห็นบาตรแล้วก็จะมีศรัทธาญาติน้องวัฒนาก็คือที่มาร่วมงานกันศรีกาได้อุ้มหมอนคือแฟนพระหรือพัญญาพระให้ถือว่า

0: ขี่ตลอดชีวิตมีสุขสำราญอำนาจไตรลักษณ์พิพัฒน์ผลผลให้ยมสุขล้นในทุกสถาน
1: นี้มาใช้อย่างถี่ถ้วนก็จะเป็นการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณสิริสวัสดิ์ค่ะยกมือไหว้ขึ้นโลโก้ NVT.SD
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพบกับรายการ NBT รวมใจค่ะประจำวันที่11กันยายน2569ค่ะกับดิฉันประภาสีเหมพฤกษ์และคุณอัธพงษ์เบิกประโคนค่ะ
3: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมอีก2ช่องทางการรับชมสดๆในขณะนี้นะครับช่องทางแรกนะครับทาง livefashion.com นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกำลังเลยนะครับมีการแจกแบบจัดหนักจัดเต็มถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ได้มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเที่ยวแบบร้านอาหารสปา
4: ะ
3: นะครับร้านด้านบริการในการท่องเที่ยวที่เขาร่วมโครงการอย่างเช่นอย่างเขาบอกว่าเมืองหลักเนี่ยก็มีการใช้จ่ายอยู่ที่สูงสุดประมาณ 1,500 บาทต่อวันถ้าเป็นเมืองรองนี่ 2,000 บาทเลยนะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับนอกจากเรื่องของไทยเที่ยวไทยพัสเนี่ยก็จะพาไปที่จังหวัดจันทบุรีเขาก็ยังมีอีกหนึ่งสถานท่องเที่ยวที่กำลังเรียกว่าอยู่ในโซเชียลเลยช่วงนี้เลยถ้าพูดถึงคำว่า Oasis The World ทุกคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ Viva Foreta Farm เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวคล้ายกันเขาก็จะมีการเปิดให้เด็กๆเน
4: า
3: ะ
4: เข้าชมแล้วคือเด็กๆชอบสองสถานที่นี้เด็กๆคือถ้าพูดถึงถ้าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยคือเด็กๆโอ้ไปค่ะแม่ไปค่ะพ่อไป
3: เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กครับก็หลายคนเขาก็ยังคงเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเป็นแหล่งเรียนรู้แหละให้กับน้องๆได้เข้าไปรู้ว่าอ๋ออันนี้ชื่ออะไรสัตว์ชื่อชนิดนี้มีลักษณะยังไงก็เป็นการกระตุ้นของการท่องเที่ยวเขาก็ยังรอเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอยู่นะคร
4: ับ ใช่ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องแรกกันเลยนะครับ
4: ค่ะช่วงแรกนะคะติดตามสารคดีนาวาสถาปัตยกรรมสยามนะคะตอนทุกการเคลื่อนขบวนล้วนต้องอาศัยความพร้อมเพียงความแม่นยำและการสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียวเชิญรับชมค่ะ
5: เมื่อเห็นขบวนเรือพระราชพิธีสิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือความพร้อมเพรียงของเรือทุกลำแต่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าความพร้อมเพรียงเหล่านั้นเกิดจากระบบการสั่งการหรือการให้สัญญาณในขบวนครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาวาสถาปัตยกรรมสยามสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาศิลปกรรมและหัวใจของผู้คนผู้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกแห่งสยามครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องของการให้สัญญาณในขบวนเรือพระราชพิธีเป็นอย่างไรไปชมกันครับวันนี้ผมอยู่กับครูต่อยครับและครูต่อยจะเป็นผู้มาเล่าให้เราฟังถึงความสำคัญของการให้สัญญาณในขบวนครับครูต่อยครับการให้สัญญาณในขบวนเรือเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับ
6: ก็ถ้าพูดถึงสัญญาณนะครับมันก็จะมี2แบบคือเรือที่ร่วมขบวนในขบวนต่างๆ48ลำกับเรือพระที่นั่ง4ลำ
3: ครับ
6: ซึ่งในเรือพระที่นั่ง4ลำเนี่ย
3: ครับ
6: จะเป็นการส่งสัญญาณเพื่อให้ฝีพายเป็นบังในท่านั้นนั้น
3: ครับ
6: ส่วนเรือลำอื่นๆเนี่ยพนักงานสัญญาณจะยืนอยู่บนหัวเรือเพื่อแจ้งให้ในเรือทราบถึงระยะทางของเรือว่าหัวเรือเสมอกันหรือยังในรูปขบวนเนี่ยเรือเราช้าไปหรือเร็วไปสัญญาณก็จะมีหน้าที่แจ้งในเรือซึ่งเรือจะยืนอยู่ข้างหลังจากสัญญาณจะอยู่หัวเรือจะเห็นชัดเจนกว่าครับผมในสัญญาณทั่วไปสำหรับเรือที่ตีเพื่อนในบอกขบวนผมจากท่าเตรียมสัญญาณนะครับถ้าเรือเราช้าไปพนักงานสัญญาณก็จะตีบอกให้เรือเดินไปข้างหน้านะครับด้วยวิธีการตีจากบนลงล่างเสมอไหลบอกในเรือว่าในเรือเราช้าไปควรจะเร่งความเร็วแล้วเมื่อหัวเรือเสมอแล้วก็ตีบอกว่าหัวเรือเสมอแล้วในลักษณะนี้ถ้าเกิดเรือเราเร็วไป
3: ครับ
6: แซงลำหน้าลำอื่นซึ่งเรือเราอยู่สูงแล้วก็ตีบอกในเรือให้เบาลงนะครับในเรือพอเห็นสัญญาณตีในเรือก็จะสั่งฝีพายให้พายเบาลงนะครับคนเรือเบาได้ที่ก็กลับแล้วก็ตีหัวเรือเสมอ
3: Oh.
6: นะครับถ้าเรือเรามันระยะแคบไประยะเคียงนะครับก็สัญญาณก็จะตีแจ้งในเรือว่าให้เปิดระยะไปทางซ้าย
3: อ๋อให้เปิด
6: ระยะออกไปทางซ้าย
3: อ๋อตีแขนเพื่อบอกว่าให้เปิดออก
6: เปิดออก
3: ใกล้ไปแล้วนะ
6: เหมือนกันถ้าชิดซ้ายไปก็ตีบอกให้เปิดทางขวา
3: อ๋อครับ
6: เรียบร้อยครับหรือถ้าเกิดเรือมีเหตุฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือหรือต้องการพยาบาลก็ตีการกระบะขึ้นแจ้งคนลำอื่นเจ้าที่พยาบาลหรือเจ้าที่

0: ได้รับความช่วยเหลือเขาเห็นสัญญาณนี้เขาก็จะวิ่งเข้ามาหาที่เรือเราเพื่อให้ความช่วยเหลือครับ
1: นั่นแสดงว่าโดยรวมแล้วลักษณะคำบอกคำสั่งก็คือการให้สัญญาณนี่แหละเพื่อให้ในเรือรู้จะได้สั่งการเรือในลำของตัวเอง
0: ถูกครับ
1: ให้ปฏิบัติคือให้จัดรูปของเรือตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
0: ครับ
1: อยู่ในระนาบขนานกับเรือลำอื่น
0: ครับ
1: ซึ่งหลักๆก็จะมีเร่งความเร็วลดความเร็วให้ไปซ้ายให้ไปขวาแล้วก็มีการขอความช่วยเหลือ
0: ครับผม
1: ทุกการเคลื่อนที่ของขบวนเรือพระราชพิธีไม่ได้อาศัยเพียงแรงพายแต่ยังอาศัยวินัยความพร้อมเพียงและความแม่นยำของการให้สัญญาณเพราะทุกสัญญาณที่ส่งออกไปคือหัวใจที่ทำให้ขบวนเรือทั้งขบวนมีความสง่างามตอนต่อไปของนาวาสถาปัตยกรรมสยามจะพาทุกท่านไปร่วมเรียนรู้เบื้องหลังของขั้นตอนการจัดร่วมขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: และนี่ก็เป็นเบื้องหลัง
1: การฝึกซ้อม
0: สวยงามด้วยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเรานั่งดูอยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยถ้าไม่ได้ชมสารคดีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพร้อมเพียงเนาะความแม่นยำการสื่อสารแล้วที่สำคัญถ้าเราอยู่ในเรือเนี่ยจะยากขนาดไหนเพื่อให้เรือทุกลำเนี่ยเสมอกันเท่ากันเพื่อความออกมาแล้วดูความพร้อมเพียงและความสวยงามและความยิ่งใหญ
1: ่
0: ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่าลืมนะครับก็ติดตามนะว่าตอนต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ
1: ค่ะแล้วก็คือการเข้าชมการฝึกซ้อมใหญ่และซ้อมจะมีทั้งหมด3ครั้งค่ะคุณยุ้ยที่ว่าครั้งที่แล้วนะคะที่ดูว่าก็จะเป็นวันที่21และ28ตุลาคมค่ะที่เปิดให้จองบัตรแล้วก็ซ้อมใหญ่วันที่6พฤศจิกายนก็ไปจองบัตรกันได้เลยค่ะเนาะได้ดูกันอย่างใกล้เคียงและชัดเจนค่ะ
0: มาในเรื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากประชาสัมพันธ์สักนิดนึงครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี้ต้องรีบเลยนะครับคุณผู้ชมรีบก่อนใช้สิทธิ์ในเรื่องของ EKYC เรื่องนี้จะสำคัญยังไงทางกระทรวงการคลังเนี่ยครับเขามีการแจ้งเตือนผู้ประชาชนผู้ที่รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับให้ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน EKYC นี่ชื่อนี้นะครับก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการเพื่อยืนยันข้อมูลแล้วก็ป้องกันการสวมสิทธิ์หรือการใช้สิทธิ์ผิดบุคคล
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้นะครับกลุ่มที่จะต้องยืนยันตัวตนได้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายปี2569รวมถึงผู้ที่มอบอำนาจให้กับผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดือนรายใหม่โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดนะครับประชาชนสามารถยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละครับหรือทางธนาคารกรุงไทยภายในวันที่12มกราคม2570นะครับขณะที่ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านธนาคารออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่14ตุลาคม2569
1: ค่ะ
0: หลังจากการดำเนินการแล้วนะครับขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ของการยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th นะครับหากระบบแสดงผลผ่านทั้ง3สถานะถือว่าการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยสำเร็จสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐตามเงื่อนไขของโครงการส่วนผู้ที่พบสถานะผ่าน2รายการนะครับไม่ผ่าน1รายการหมายถึงการยืนยันตัวตนนะครับก็ไม่สำเร็จต้องดำเนินการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งโดยสามารถทำได้ทันทีหลังทราบผลเลยนะครับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้นะครับขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์เร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามกำหนดเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับก็เน้นย้ำอีกสักรอบนึงนะครับเกี่ยวกับการเช็คสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือธนาคารกรุงไทยภายในวันที่12มกราคม2570แต่ถ้าผ่านการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารออมสินธกส.ทอส.เนี่ยก็อย่าลืมนะครับดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยวันที่14ตุลาคม2569นะครับ
1: ยังไงก็รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์เนาะ
0: สิทธิ์ของท่านเอง
1: ท่านเอง
0: ครับ
1: ค่ะก็จากข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วค่ะคุณยุ้ยมาดูกันในเรื่องของการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยว
0: เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ว่ารัฐบาลเขามีเตรียมแจกแล้วก็เปิดแคมเปญตัวใหม่ขึ้นมาไปกันเลยครับ
1: ค่ะรัฐบาลนะคะเตรียมเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้าค่ะผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวไทยทั้งค่าที่พักและคูปองดิจิทัลสำหรับค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวนะคะหวังกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศค่ะ

0: ของคูปองดิจิทัลค่ะโคเปนะคะประชาชนสามารถนำไปใช้จ่ายกับร้าน
1: จังหวัดจันทบุรี
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเป็นเมืองเช่นจังหวัดตราดเขามีแหล่งท่องเที่ยวเขาก็ชอบแบบสไตล์แบบสบายสบายสโลไลฟ์ไปเรื่อยๆ อาจจะแวะทานกาแฟ
0: เด
1: ิน นหน่อย
0: ท
1: นึ
0: าง
1: อะไรประมาณแบบนี
0: ้ค่ะค่ะหากสิทธิ์จริงๆนะคะถ้าเต็มจำนวน5คืนจริงๆอะค่ะในพื้นที่เมืองรองนะคะก็จะรับส่วนลดสูงสุดถึง 17,500 บาทเยอะนะคะคุณยุ้ย
1: เยอะๆครับ
0: ค่ะเบื้องต้นนะคะกำหนดโควต้าไว้จำนวน1ล้านสิทธิ์ค่ะโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะหลังวันที่25ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะส่วนผู้ประกอบการจะเริ่มลงทะเบียนและตรวจสอบระบบได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะกำหนดช่วงเวลาใช้สิทธิ์นะคะก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570ค่ะแต่จะงดใช้สิทธิ์ในช่วงปีใหม่นะคะคือ15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570ค่ะทั้งนี้นะคะโรงแรมและที่พักที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเป็นสถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการเสียภาษีตามกำหนดค่ะและรัฐบาลจะควบคุมไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกิน 10% หากพบการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนนะคะจะถูกตัดสิทธิ์และขึ้นบัญชีดำทันทีค่ะประชาชนที่สนใจนะคะก็เตรียมความพร้อมไว้ได้เลยค่ะโดยเฉพาะการติดตั้งและอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรอรับสิทธิ์เที่ยวในช่วงปลายปีนี้ค่ะก็เตรียมไว้เลยค่ะ25ตุลาคมนี้เตรียมลงทะเบียนเลยค่ะคุณยุ้ยเตรียม
1: ลงแน่นอนครับเราเป็นสายท่องเที่ยวก็ไม่ควรพลาดแล้วก็ที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย
0: ่
1: างแบบที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วแหละ ที่ผู้ประกอบการที่มีการเปิดรับเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราเป็นนักท่องเที่ยวไปเนี่ยเราก็อยากจะพักสักครั้งนึงที่ครบวงจรในเรื่องของที่พักสปาร้านอาหารเครื่องเขาเรียกว่าให้กับลูกเราเนี่ยนะอย
0: ู่
1: ในโรงแรมครบเลยสักครั้งนึงเราก็ใช้สิทธิ์เนี่ยแหละเข้าไปช่วยส่วนลด
0: ใช่
1: เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่แก้ไม่จบสักทีนะครับกับเรื่องของปลาหมอคางดำถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่พบปัญหาแต่ครับรัฐบาลครับก็จะมีการเร่งปราบปลาหมอคางดำมีนโยบายเดินหน้าสกัดเนี่ยครับมาตรการการแพร่ระบาดทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมปัญหาปลาหมอคางดำครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาที่เรียกว่าภัยคุกคามต่อระบบนิเวศนะครับหลักๆความทางหลากหลายทางชีวภาพและก็วิถีชีวิตของเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรในชุมชนหลายพื้นที
0: ่
1: หลังพบมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งหมด21จังหวัดนะครับคุณผู้ชมล่าสุดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยครับยืนยันนะว่าเดินหน้าควบคุมและก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างจริงจังโดยไม่รอให้คดีความสิ้นสุดเพื่อพร้อมยึดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านบอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับเนื่องจากว่าปลาหมอคางดำเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในพื้นถิ่นรวมถึงการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ทางด้านการประมงและการเกษตรสำหรับครับคุณผู้ชมแนวทางการดำเนินการรัฐบาลเนี่ยมีข้อกำหนด7มาตรการสำคัญเรื่องที่1ครับเร่งจับและกำจัดปลาหมอคางดำในพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดนะครับมีทุกที่ก็กำจัดเลยนะครับข้อที่2ครับใช้ปลาผู้ล่าเพื่อช่วยควบคุมจำนวนประชากรปลาในธรรมชาติอย่างเช่นปลากระพงส่วนหนึ่งคือปลาที่มันกินลูกปลาเล็กเนี่ยก็เราก็ปล่อยแล้วก็ไปกำจัดซะนะครับอันที่3ครับนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์เช่นผลิตภัณฑ์ปลาป่นหรือทำปุ๋ยบางที่เนี่ยเขาเอาปลาหมอคางดำครับเอาไปเป็นอาหารสำหรับหอยหวานคืออาหารสดเลยคือจับปุ๊บผ่าครึ่งให้หอยหวานเลยคือเขามีในเรื่องผมว่าน่าจะมีสารอาหารที่คุณค่าเกี่ยวกับหอยหวานคือหอยหวานนี่ก็ราคาแพงอยู่แล้วเขาก็เป็นการลดต้นทุนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการกำจัดไอ้เจ้าปลาหมอคางดำในพื้นที่ของเขา
0: ได้สองไปสองเด้งค่ะ
1: ครับอันที่4ครับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำใหม่นี่สำคัญมากสร้างอันที่5ครับสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเกษตรกรและ

0: ประชาชนในพื้นที
1: ่
0: อันนี้ก็สำคัญมากอันที่6นำเทคโนโลยีและการวิจัยมาช่วยติดตามเช่นการวิเคราะห์ DNA และระบบติดตามพื้นที
1: ่
0: อันที่7ครับฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังเตรียมยกระดับการทำงานด้วยการจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจหรือเทคฟอร์มนะครับทัชฟอร์มนะครับระดับจังหวัดเพื่อให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานทุกหน่วยงานและลงพื้นที่แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐชาวประมงเกษตรกรและประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ร่วมกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและช่วยลดการแพร่ระบาดเพราะการป้องกันระบบนิเวศในวันนี้นะครับ
1: ค
0: ือการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและความมั่นคงทางอาหารให้กับคนรุ่นต่อๆไปปลาหมอคางดำนี่ถือว่าสุดยอดก็บอกว่าสุดยอดจริง
1: ๆอยู่ได้ทั้งน้ำกร่อยน้ำธรรมดาแล้วก็ที่
0: เขาปรับตัว
1: ชายเลนปรับตัวได้หมด
0: ปรับตัวแล้วที่สำคัญคือเนี่ยการเป็นอยู่ของปลาหมอคางดำเนี่ยไปทำลายระบบนิเวศปลาเล็กปลาน้อย
1: กินหมด
0: กินหมดฮะแล้วที่สำคัญคือเขาเรียกว่าออกลูกออกหลานเนี่ย
1: ขยายพันธุ์ได้
0: รวดเร็วมากรวดเร็วมากขนาดขึ้นมาตุยข้างบนเนี่ยลูกที่อยู่ในป่
1: าน
0: ะครับก็สามารถเจริญเติบโตได้ถ้ามีแหล่งน้ำเกิดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยก็ในโซนของในอาร์มเนี่ยเขาก็มีการแก้ไขปัญหาในอย่างต่อเนื่องหน่วยงานภาครัฐก็เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการทำยังไงจะป้องกันวิธีการกำจัดออกร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ชาวประมงเพราะว่าชาวประมงเนี่ยเขาต้องใช้คำว่าเกลียดมากมันไปทำลายหมดเลย
1: ใช่คือถ้าชาวประมงนี่เจอรีบแจ้งเลยค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่กันเป็นฝูงเพราะว่าถ้าสมมุติเราเจอตรงนี้ก็คือถ้าเราแจ้งหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะกำจัดได้มากขึ้นนะ
0: ผมเคยสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะต้องใช้แหเนี่ยลากหรืออวนลากยังไงเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมระบบนิเวศมันจะติดทุกอย่างไปหมดเลยปลาลงปลาเล็กเนี่ยที่เขาไม่มีผลกระทบต่อชาวประมงเน
1: ี่
0: ยก็จะมีผลมีติ
1: ด
0: ไปด้วยนะเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามอีกสักเรื่องครับ
1: ค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะดัน2เครื่องเทศ GI สร้างมูลค่าวัตถุดิบไทยค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะได้เดินหน้าส่งเสริมคุณค่าสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะด้วยกลไกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ค่ะยกระดับสินค้าเกษตรไทยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและชุมชนค่ะโดยชู2เครื่องเทศที่มีเอกลักษณ์เด่นนะคะมักแก่นเชียงใหม่ค่ะคุณยุ้ย
0: อะไรนะฮะ
1: มักแก่นเชียงใหม
0: ่เอาจริงแล้วผมไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
0: แต่ถ้าเป็นบ้านเราพริกไทยยังโอเคอยู่นะ
1: แต่อันนี้เป็นพริกไทยพันธุ์อีกพันธุ์นึงนะคะพริกไทยสุไหงอุเปค่ะก็เป็น
0: มีชื่อพริกไทยสุไหงอุเปสองชื่อนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมก็อาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
1: ค่ะนางอรมนนะคะทรัพย์ทวีธรรมค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะกล่าวว่าการส่งเสริมสินค้า GI นะคะเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่มุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรไทยทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์ค่ะเพื่อเพิ่มรายได้และความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะเรามาดูนะคะว่ามะแขวนเนี่ยคืออะไรสำหรับมะแขวนเชียงใหม่นะคะเป็นเครื่องเทศพื้นบ้านของชาวล้านนานะคะมีประวัติการใช้ประโยชน์มายาวนานกว่า100ปีค่ะ
0: ครับ
1: ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่นะคะทำให้มีรสเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะนิยมนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเหนืออย่างเช่นลาบแกงอ่อมแกงแคและพริกลาบค่ะรวมถึงใช้เป็นสมุนไพรช่วยขับลมและแก้อาการวิงเวียนค่ะในปัจจุบันนะคะมะแขวนเชียงใหม่มีผู้ผลิตประมาณ500ถึง600รายนะคะผลผลิตเฉลี่ยต่อปีก็เยอะอยู่นะคะ500ถึง600ตันต่อปีเลยค่ะ
0: ครับ
1: สร้างมูลค่าทางเกษตรเศรษฐกิจกว่า15ถึง18ล้านบาทต่อปีและเป็นสินค้า GI ลำดับที่8ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาดูพริกไทยกันบ้างค่ะว่ามีรสชาติหรือกลิ่นเป็นยังไงนะคะส่วนพริกไทยสุไหงอุเปค่ะเป็นพริกไทยสายพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลค่ะมีจุดเด่นด้านกลิ่นหอมเข้มรสเผ็ดร้อนลึกและเป็นพริกไทยที่มีเรื่องราวผูกพันกับวิธีการค้าของพื้นที่มาอย่างยาวนานค่ะโดยชื่อสุไหงอุเปเป็นชื่อเมืองเก่าที่เคยเป็นแหล่งค้าขายสำคัญในอดีตค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะทั้งดินอุดมสมบูรณ์และแหล่งอินทรีย์วัตถุ

0: จากธรรมชาติค่ะทำให้พริกไทยสูงไงอุเปมีคุณภาพโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะปัจจุบันนะคะเป็นสินค้า GI ลำดับที่3ของจังหวัดสตูลค่ะและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4.3 ล้านบาทต่อปีเลยค่ะน้องยุ้ยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะจะเดินหน้าสนับสนุนสินค้า GI อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์และการขยายตลาดเพื่อผลักดันให้มะแขวนเชียงใหม่และพริกไทยสุงไหงอุเปค่ะเป็นวัตถุดิบคุณภาพของไทยที่รับการยอมรับในช่วงในวงฟางและช่วงต่อๆไปค่ะ
1: เดี๋ยวต้องสั่งมาหมักกับหมูซะหน่อยละมาชิมซะหน่อยว่ามะแขวงเชียงใหม่เจ้าเนี่ยเป็นยังไงต้องเจิมเจ้าด้วยนะ
0: เราว่าพริกไทยของเราก็เผ็ดร้อนเกิน
1: พริกไทยพันดีของจันทบุรีนี่ถือว่าหอมแล้วนะแล้วนี่เป็นมาตรฐานของ GI มีการยกระดับสินค้า2ชนิดนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องลองสั่งมาแล้วว่าพริกไทยสุไหงอุเปเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าม
0: ี
1: เผ็ดร้อนมีอัตลักษณ์มีรสชาติ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: จุดเด่นยังไงเดี๋ยวต้องลองคุณผู้ชมหลายคนถ้าเกิดว่ามีการใช้2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วหรือลองทานแล้วเนี่ยลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์หน่อยครับว่าเป็
0: นย
1: ัง
0: ไง
1: ลักษณะแบบไหนเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวผมไปสั่งเลย
0: ค่ะ
1: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับมาติดตามข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ขอนำเสนอ3ประเด็นครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ
2: เตือนด่วนครับกรมอุตุออกประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยนะครับโดยประกาศนี้เตือนว่าช่วง 11-13 กันยายน69นี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับมาดูสภาพอากาศประจำวันกันนะครับในช่วงนี้ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังและได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างเช่นพื้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตอนออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและอีกหลายจังหวัดดูตามภาพประกอบได้เลยครับขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากยิ่งช่วง 13-14 กันยายนนี้ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนด้วยครับพื้นที่จังหวัดของท่านสถานการณ์ฝนตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาแชร์กันครับ
0: ใครที่วางแผนเที่ยวปลายปีนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะรัฐบาลนะคะเตรียมเปิดโครงการไทยเที่ยวไทยพัสช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางพร้อมแจกคูปองเที่ยวทั่วไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะรัฐบาลนะคะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพัสนะคะเพื่อช่วยคนไทยเที่ยวในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าค่ะโดยสนับสนุนทั้งค่าที่พักและคูปองดิจิทัลสำหรับใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยในสิทธิ์แรกนะคะรัฐจะช่วยค่าที่พักตามจริงสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนรับได้สูงสุดถึง5คืนต่อคนเลยค่ะในส่วนที่2นะคะเป็นคูปองดิจิทัลแบบคูเปค่ะใช้จ่ายกับร้านอาหารสปาและบริการท่องเที่ยวต่างๆค่ะหากใครที่เที่ยวเมืองหลักนะคะรับคูปองสูงสุด 1,500 บาทต่อวันส่วนเที่ยวในเมืองรองนะคะรับสูงสุด 2,000 บาทต่อวันเลยค่ะโดยหากใช้สิทธิ์เต็ม5คืนในเมืองรองนะคะจะได้รับส่วนลดรวมสูงสุดถึง 17,500 บาทต่อคนส่วนประชาชนนะคะก็เตรียมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันเลยค่ะหลังวันที่25ตุลาคม69นะคะจะเริ่มเดินทางใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570ค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะโครงการนี้จำกัดเพียง1ล้านสิทธิ์เท่านั้นค่ะและรัฐบาลเองก็ยังย้ำนะคะว่าโรงแรมที่เข้าร่วมต้องถูกกฎหมายและหากพบการขึ้นราคาและเอาเปรียบประชาชนนะคะจะถูกตัดสิทธิ์และขึ้นบัญชีดำทันทีค่ะไทยเที่ยวไทยพัสอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวไทยช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชน ใครมีแผนเที่ยวปลายปีเตรียมแอป

0: เป๋าตังค์ให้พร้อมค่ะแล้วออกเดินทางกันได้เลย
1: รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐเล็กลงคล่องตัวโปร่งใสบริการประชาชนดีขึ้นค่ะเดินหน้าพร้อมกัน3ด้านนะคะคือคนงานและเทคโนโลยีด้านแรกค่ะปรับกำลังคนเดินหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้อายุ50ปีขึ้นไปหรืออายุราชการ25ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ40ถึง49ปีที่มีอายุราชการอย่างน้อย10ปีโดยหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำภาครัฐด้านที่2ค่ะปรับกระบวนงานลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลดเอกสารซ้ำซ้อนและลดภาระประชาชนโดยกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่จะมีผล4มกราคม2570ด้านที่3ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วและนำดิจิทัลมาทดแทนงานที่ทำซ้ำรัฐบาลย้ำนะคะไม่ลดข้าราชการแบบเหมาเข่งแต่ปรับคนและงานให้เหมาะกับภารกิจยุคใหม่เป้าหมายคือรัดคล่องตัวขึ้นแต่ประชาชนต้องได้รับบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและคุ้มภาษีมากขึ้นค่ะ

0: ไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูกฮะ
1: ยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
2: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
1: ง่ายดีเดียวค่ะแค่เราหยอดทรายอเบทลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
3: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
4: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย
5: ้เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
6: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
7: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
6: จะดีหรือครับพี่
7: อย่าโลกสวยไปนักเลย
6: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
7: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
8: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปเลยนะคะขนส่งค่ะกำชับผู้ขับรถผ่านแอปนะคะเร่งทําใบขับขี่สาธารณะค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะยกระดับมาตรฐานการให้บริการโดยกําหนดนะคะให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปต้องดําเนินการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพให้บริการแก่ประชาชนค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะได้เปิดเผยนะคะว่านโยบายดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มุ่งพัฒนาระบบรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้มีมาตรฐานทางด้านผู้ขับขี่และการให้บริการค่ะโดยผู้ขับรถนะคะทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนค่ะและในขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการแอปพลิเคชันต่างๆได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งและเร่งรัดให้ผู้ขับรถในระบบของตนเองดำเนินการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้แล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนดค่ะสำหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตนะคะผู้ขับรถสามารถเริ่มจากการอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dltelearning.com เมื่ออบรมเสร็จแล้วนะคะให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานค่ะจากนั้นก็นำเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะไปยื่นคำขอแบบ walk-in ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะผู้ขอใบอนุญาตนะคะจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีและตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนค่ะเมื่อผลตรวจผ่านเรียบร้อยนะคะจึงจะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะได้ค่ะทางกรมขนส่งทางบกนะคะขอให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดคือวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและร่วมสร้างมาตรฐานการเดินทางที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะน้องยุ้ยค่ะอันนี้ก็เป็นระบบขนส่งเนาะที่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ผู้ใช้บริการทางแอป
1: ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะเอามาเตือน
0: ค่ะ
1: พี่น้องประชาชนบางท่านเนี่ยก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์
1: มีการหลอกคือกลับมาทุกรูปแบบทุกวันทุกครั้งที่เรานำเสนอในรายการเราก็จะหยิบประเด็นพวกนี้ออกมาเตือนกันย้ำๆย้ำๆซ้ำ
0: ๆ
1: เพื่อให้เป็นที่จดจำว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันมีรูปแบบของการพัฒนาหลอกเราเนี่ยหลากหลายรูปแบบ
0: ะ
1: นะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของค่าไฟมันก็จะมีมาทุกกระบวนการเพื่อที่จะต้องการเอาเงินในบัญชีของเราเนี่ยเข้ากระเป๋าของแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์
1: นะครับอีกเรื่องนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องบัญชีม้าเรื่องบัญชีม้าเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็โดนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเคยได้ยินไหมครับม้าน้ำตาลอ่อนม้าน้ำตาลเข้ม
0: แหมมีหลายสี
1: ม้าสีเทาสีดำนี่มีหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อเตือนกันแต่บางกลุ่มนะครับคุณผู้ชมพี่ตุ๊กครับคือว่าเราเนี่ยกลุ่มนึงโดนหลอก
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงจงใจให้เขาหลอกเพื่อต้องการหวังแค่เงินเพื่อที่เราเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่เขาก็ยังกระทำแต่พอวันนึงถูกกระทำจนหาทางออกไม่ได้ก็ให้คนไทยด้วยกันเนี่ยแหละต้องช่วยหาวิธีว่าจะต้องทำยังไงให้พ้นจากไอ้กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี
0: ้
1: เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องบัญชีม้ากลายเป็นคำถามที่คุ้นหูกันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของมิจฉาชีพการโอนการรับและการซ่อนเส้นทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หลอกให้ไปลงทุนซื้อของออนไลน์นี่สำคัญเลยหรือหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม
0: ะ
1: นะครับที่ผ่านมาครับหลายคนเคยได้ยินว่าม้าน้ำตาลอ่อนม้าน้ำตาลเข้มม้าเทาม้าดำซึ่งเป็นการแบ่งระดับความเกี่ยวข้องของความเสี่ยงของบัญชีนั่นเองนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้ครับอยู่ภายใต้การดูแลของหลายหน่วยงานทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยและการสกัดกั้นเงินของมิจฉาชีพอาจล่าช้าลงนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทเนี่ยครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการประกาศและพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางเพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเดียวกันเป้าหมายสำคัญครับคือเพิ่มความรวดเร็ว ในการตรวจสอบและระงับเส้นทางของมิจฉาชีพ
0: ค่ะ
1: รวมถึงช่วยให้ประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่เกี่ยวข้องกับความผิดสามารถเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบความผิดขอและเพิกถอนรายชื่อได้อย่างชัดเจน
0: ค่ะ
1: สำหรับบุคคลที่ถูกนำเข้าระบบได้แก
0: ่
1: ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงตามการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้ที่ถูกระงับธุรกรรมและพบพฤติกรรมทางการเงินผิดปกติรวมถึงกรณีตามหลักเกณฑ์ที่สปอทเนี่ยกำหนดเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้รายชื่อในระบบจะมีการมีระยะเวลาประมาณ3ปีหากครบกำหนดเนี่ยและยังมีจำเหตุจำเป็นต้องจำเป็นของสปอทสามารถพิจารณาต่ออายุได้แต่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การต่ออายุโดยอัตโนมัติการมีฐานข้อมูลกลางจึงมีเป้าหมาย2ด้านครับเรื่องแรกนะครับช่วยในการสกัดเงินของมิจฉาชีพได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเรื่องที่2ครับช่วยในการดูแลประชาชนอย่างสุจริตได้รับผลกระทบมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมประชาชนยังต้องควรที่จะต้องระมัดระวังเพราะบัญชีของธนาคารบัตรประชาชนหรือรหัส OTP เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่ควรให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือรับจ้างเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินแทนนี่เรื่องนี
0: ้
1: เพราะอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวครับหากพบ

0: การหลอกให้เงินโอนเงินควรหยุดและตรวจสอบทุกครั้งและหากตกเป็นเหยื่อต้องรีบติดต่อธนาคารนะครับพร้อมแจ้งเหตุผ่านทาง AOC 1441อย่างรวดเร็วนะครับเน้นนะครับผ่านทาง AOC 1441โดยรวดเร็วเพราะว่าวันที่ระบบกำลังพัฒนาเพราะวันนี้นะครับคุณผู้ชมระบบเนี่ยมีการพัฒนาในการตรวจจับเร็วขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับคือสติครับของตัวเราแล้วก็ของพี่น้องประชาชนทุกคนต้องเร็วกว่ากลโกงมิจฉาชีพนี่เรื่องนี้ที่เอามาเตือนกันทุกครั้งที่มีการจัดรายการเกิดขึ้นเพราะว่ามิจฉาชีพมีกระบวนการการหลอกเนี่ย
1: หลากหลาย
0: หลากหลายช่องทางคือรอบตัวเราเลยทั้งคนในครอบครัวทั้งเพื่อนร่วมงานล่าสุดครับมีพี่ร่วมงานที่จังหวัดหนึ่งโทรมาเล่าให้ฟังครับลูกชายเขาเรียนอยู่ในมหาลัยดังด้วยน
1: ะ
0: อยู่ที่กรุงเทพปรากฏว่ามันมีป้ายแอดโฆษณาอยู่หนึ่งป้ายมีติดไว้ในโรงเรียนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมัครเราจะมีการรับไปดูงานที่ประเทศจีน มีทุนการศึกษาส่วนหนึ่งเรียนต
1: ่อ
0: ไปติดอยู่ในมหาลัยถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะสงสัยไหมเราก็ไม่สงสัย
1: ไม่สงสัยเพราะมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างหนึ่ง
0: ครับน้องคนนี้ครับเขาก็เลยติดต่อไปเพื่อที่ว่าเราเนี่ยอยากจะไปดูงาน
1: สนใจ
0: ไปเรียนต่อที่จีน
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเขาก็ไปอ่านแล้วก็มีการโทรเข้าไปสอบถามเข้ากระบวนการเลยครับคุณผู้ชมเข้าระบบเลยปรากฏว่าโทรไปมิจฉาชีพก็บอกให้น้องทำกระบวนการขั้นตอนอย่างนี้1 2 3 4โดยการแต่น้องคนนี้ฉลาดมีการสอบถามมหาลัยก่อน1สอบถามมหาลัยระหว่างที่หลังจากโทรเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็เอาเรื่องเนี่ยเข้าไปที่คณะว่าในมหาลัยเรามีแบบนี้เหร
1: อ
0: ทำไมไม่เห็นมีอาจารย์บอกเลยปรากฏว่าคือเรื่องเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันเป็นกลโกงสำหรับมิจฉาชีพทุกช่องทางเกือบครั้งเนี้ยเกือบเสียทุกอย่างนะครับคือสุดท้ายเนี่ยเรื่องเนี้ยต้องประสานตำรวจไซเบอร์เนี่ยครับเข้าไปช่วยแล้วก็ไปสกัดอยู่เขาบอกว่าถ้าอยากจะส่งข้อมูลหรือรายละเอียดให้เดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นคือเขาจะเอาตัวน้องไปด้วยนะ
1: โอ้
0: โหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็สุดท้ายคือแต่ดีน้องมีไหวพริบในการ
1: มีสติ
0: ต้องติดต่อกับทางคณะก่อนว่ามีจริงไหมเขาสนใจจะไปดูสุดท้ายคือทางมหาลัยงงนะฮะว่ามีมาได้ยังไงดูขนาดเรื่องใกล้ตัวแล้วที่สำคัญอยู่ในมหาลัย
1: ใช่
0: เนาะถูกไหมเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องทำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปตอนจบก็คือสติเท่านั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะโทรมาแล้วเนี่ยเอ๊คุณ
1: ต้องเอกใจแล้ว
0: คุณมีค่ามีพัสดุมาส่งมาก่อนมีพัสดุมาส่ง
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงควรติดจากพื้นที่อันตรายได้อย่างทันท่วงทีส่วนสัญญาณเตือนดินถล่มที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ1ค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน6ชั่วโมงค่ะ2ค่ะระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ3ค่ะน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีส้มขุ่นแดงหรือมีตะกอนดินจำนวนมาก4ค่ะพบกิ่งไม้ต้นไม้ก้อนหินดินหรือโคลนถูกพัดมากับกระแสน้ำค่ะ5ค่ะได้ยินเสียงผิดปกติจากภูเขาเช่นเสียงดินเคลื่อนตัวเสียงหินกระทบกัน6ค่ะพื้นดินมีความชุ่มน้ำมากกว่าปกติหรือเริ่มพบรอยแตกร้าวบริเวณพื้นดินและพื้นที่ลาดชันหากพบสัญญาณเหล่านี้นะคะก็ขอให้ประชาชนอย่าประมาทค่ะหรือรอดูสถานการณ์ต่อไปควรรีบเตรียมสิ่งของจำเป็นหยิบกระเป๋าฉุกเฉินและอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันทีค่ะทั้งนี้นะคะในการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าค่ะทางการติดตามประกาศก็จะแจ้งเตือนหน่วยงานจากภาครัฐนะคะและการรู้จักสังเกตความผิดปกติรอบตัวด้วยค่ะถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนเนาะเพราะหน้าฝนนี้ดินถล่ม
0: ครับ
1: เราต้องมีสัญญาณเขาเรียกว่าสังเกตให้ดีค่ะไม่งั้นความปลอดภัยของเราก็หนีไม่ทันดินถล่มนี่คืออันตรายนะคะเพราะดิน
0: บ้านที่อยู่ใกล้ๆเชิงเขา
1: ใช่ดิน
0: เราไม่รู้หรอกว่าบนยอดเนี่ยมันมีการกัดเซาะของน

0: ำเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: ใช่ใช
0: ่ก็คืออันนี้ก็ออกมาเตือนแล้วก็ออกมาให้รู้ทันสัญญาณว่าถ้าเกิดภัยพิบัติมันก็ได้เราจะได้หนีทัน
1: หนีทัน
0: เก็บ
1: ของ
0: ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งคือมาโดยไม่ตั้งตัว
1: ใช่
0: เนี่ยครับเรื่องนี
1: ้
0: มาอีกหนึ่งเรื่องครับพี่ตุ๊กเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามีการเทน้ำมันลงท่อเนี่ยผิดกฎหมายเรื่องนี้เสี่ยงนะครับเรื่องอะไรครับหนึ่งคือท่ออุดตันนะครับน้ำท่วมขังทำให้ถึงขั้นผิดกฎหมายเลยนะครับโอ้หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะเราเททุกวันเลยมันมีเรื่องนี้ผิดด้วยเหรออะไรยังไงเดี๋ยวมาฟังดูนะครับ
1: ค
0: ือหลายครัวเรือนครับก็คืออย่างที่บอกไปอาจจะมีพฤติกรรมที่ทำอะไรก็แล้วแต่เทน้ำมันเนี่ยจากการประกอบอาหารเสร็จปุ๊บก็ลง
1: ท่อ
0: มันคือของเหลวฮะสิ่งที่ไปปนเปื้อนกับท่อระบายน้ำเนี่ยทำให้มีเห็นว่าปริมาณเพียงเล็กน้อยที่คุณผู้ชมที่แบบเทลงไปเนี่ยเนาะก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นของที่สะสมเป็นเวลานานอาจทำให้สร้างปัญหาต่อระบบการระบายน้ำและก็สิ่งแวดล้อมได
1: ้
0: นะครับเมื่อไขมันและน้ำมันเนี่ยไหลลงสู่ท่อระบายน้ำจะเกิดการเกาะตัวตามผนังท่อรวมถึงเศษอาหารเศษขยะและสิ่งสกปรกต่างๆจนกลายเป็นคราบไขมันสะสมทำให้ช่องทางเดินน้ำเนี่ยแคบลงครับแล้วก็ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันส่งผลให้น้ำเนี่ยไม่สามารถไหลระบายเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครับในช่วงฤดูฝนครับช่วงที่ฝนตกหนักๆหากมีการมีระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้เนี่ยอาจทำให้เป็นไงครับน้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่ชุมชนถนนและพื้นที่สาธารณะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการเพิ่มภาระในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผลกระทบทั้งระบบระบายน้ำแล้วในการเทน้ำมันน้ำเสียลงไปเนี่ยหรือสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำยังอาจการกระทำผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535กำหนดไว้ว่ายังไงครับมาตรา33วรรค1ครับหากห้ามมิใดผู้ใดห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำซักโคกหรือสิ่งอื่นลงบนถนนหรือในทางน้ำและหากฝ่าฝืนในตามมาตรา57เนี่ยมีปรับไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับวิธีการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างถูกต้องนะครับประชาชนควรปล่อยให้น้ำมันเนี่ยเย็นลงซะก่อนจากนั้นรวบรวมใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือส่งต่อให้กับหน่วยงานและโครงการที่รวบรวมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเช่นไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพหรือผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพราะปัญหาน้ำท่วมไม่ได้เกิดจากปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวครับแต่พฤติกรรมเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ระบบระบายน้ำเช่นกันเป็นเช่นกันนะครับการเทน้ำมันลงท่อคือการช่วยลดการไม่เทนะครับขออภัยนะครับการไม่เทน้ำมันลงท่อคือการช่วยลดปัญหาท่ออุดตันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยให้เมืองของบ้านของเราเนี่ยเป็นไงดีขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถรับมือกับการฝนตกแบบหนักได้ดีเพราะว่าน้ำระบายได้ทันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆเพื่อสร้างเมืองสะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคนหากต้องการคำปรึกษานะครับสามารถโทรไปที่สายด่วน1111นะครับกด77นะครับก็ลองโทรเข้าไปว่าบ้านชั้นใช้น้ำมันจำนวนเยอะจะต้องไปติดต่อใครยังไงเห็นไหมจากภาพอินโฟที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นตามท้องตลาดนะครับบางคนเนี่ยต้องใช้คำว่าพฤติกรรมที่เรียกว่ามักง่าย
1: ทำง่าย
0: แหละ
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียว
0: ไม่เป็นไรหรอกน้ำมันมันก็เป็นน้ำเดี๋ยวก็
1: ไหลไประบายออกไป
0: ไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: พอหลังจากที่สิ่งที่มันไปสะสมอยู่ทุกวันเนี่ย
1: ค
0: ือคราบไขมันเนี่ยน้ำมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็ยังไหลได
1: ้
0: แต่เมื่อไหร่ที่ไปเจอความเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นไขมัน
1: แล้ว
0: ย
1: ิ่
0: งไปจ
1: ับ
0: ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอฝนตกหนักน้ำท่วมขังส่วนใหญ่นอกจากที่เป็นเศษ
1: กิ่ง
0: ถุงไม้กิ่งไม้เศษขยะที่ไปติดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับคนที่จะเดือดร้อนก็คือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปช่วยถ้าไม่ไปช่วย ก็เดือดร้อนเหมือนกัน
1: โดนประชาชนเอง
0: โดนประชาชนว่าเหมือนกันว่าทำน้ำทำไมไม่ออกมาช่วย
1: อ
0: ันนี้ก็ก่อนที่

0: จะเกิดนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้จำนวนเยอะละกันหรือว่าใช้น้อยก็จะมีวิธีการก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถูกที่ควร
1: ใช่ใช่ไหมแล้วก็จะมีหน่วยงานเนาะที่รองรับเพื่อเอาไปทำรีไซเคิลต่อไปค
0: ่
1: ะเนาะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยเก้าอี้ขวางไว้หน้าบ้านหน้าร้านมีความผิดอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนพบเจอนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเป็นที่สาธารณะเนี่ยมีการเอาไปเอากลวยไปตั้งเอาแผงไปกั้นเพื่อให้ไม่ให้บังหน้าบ้านของท่านเองเน
1: ี่
0: ยระวังนะครับมีความผิดนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราซื้อบ้านไม่ได้แถมถนนนะฮะเราต้องบางบ้านเนี่ยคือกั้นเพื่อรอให้ลูกค้าตัวเองมาจอดแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับก
1: ็
0: คือคนเนี่ยสามารถใช้งานถนนสามารถใช้งานได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือจะเจออย่าจอดรถขวางทางเข้าออก
1: อ
0: ันนี้จะเจอพบกันบ่อยซึ่งติดป้ายเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าจอดทั้งที่เป็นที่สาธารณะเนาะจอดเขาก็จอดไม่นานหรอกจอดแป๊บเดียว
1: เพราะว่าเขารู้อยู่เนาะ
0: ใช่ครับหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับมาเราจะพาไปท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีครับก็จะมีทั้งทะเลน้ำตกภูเขาน
1: ะครับมี
0: แหล่งเรียนรู้ครบนะครับเช่นเดียวกันครับนี่เลยที่ Oasis SeaWorld นะครับเป็นอีกหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวนะครับและช่วงนี้ที่เป็นกระแสในโซเชียลมาเที่ยวคนเดียวก็โชว์ได้บ้านนี้ฮะมาชมความน่ารักของโลมาไทยนี่แหละครับที่สถานที่แห่งนี้เมื่อเดินเข้ามาถึงที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปชมการแสดงของโลมาที่เรียกว่าแสนรู้ความคล่องตัวความน่ารักแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มทุกช่วงวัยโดยเฉพาะน้องๆหนูๆ นะครับที่ได้เข้าไปเรียนรู้ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทะเลผ่านกิจกรรมสนุกสนานและใกล้ชิดกับธรรมชาติ
1: ะ
0: นะครับมาที่นี่เราจะได้เห็นการโชว์การแสดงของโลมาไทยเนี่ยครับที่โอ้โหเรียกว่าฉลาดมากเข้าไปเสร็จปุ๊บการโชว์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีประมาณนี้ก็คือเราจะดูว่าน้องเนี่ยทำอะไรได้บ้างเขาก็จะมีครูฝึกเนา
1: ะ
0: นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมการแสดงโลมาแล้วเนี่ยภายใน Oasis SeaWorld เนี่ยครับก็ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นภาพเห็นไหมเข้าไปถ่ายรูปคู่กับโลมานะครับ
1: ใกล้ชิดเลยค่ะแบบใกล้ชิด
0: มากๆนะฮะรวมถึงที่นี่มีร้านอาหารด้วยมีโซนการให้อาหารปลานะครับแล้วก็กิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวแบบกลุ่มหรือผู้ที่ต้องการเก็บภาพความทรงจำดีๆได้เห็นไหมมีหอมแก้มด้วยนะหรือจะเข้าไปถ่ายรูปหรือจะให้โลมานวด
1: มีนะ
0: ก็มีโชว์นะ
1: เช็ดปากนะ
0: มีโชว์ถ้าอยากจะรู้ว่าโลมาเนี่ยนวดให้กับครูฝึกเขายังไงครูฝึกเขาฝึกเหนื่อยน
1: ะ
0: แล้วเขาก็จะมีช่วงเบรกให้แบบอยู่ในหนึ่งกันในการแสดงเนี่ยเจ้าฟุตซ้อนเนี่ยชื่อฟุตซ้อนเนี่ยเขาก็จะเอาไม่บอกดีกว่าให้คุณผู้ชมนะไปดูกันเองสำหรับนะครับการคุณผู้ชมที่สนใจจะสามารถมาเที่ยวชมน
1: ะ
0: ก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นนะครับ9โมงเช้านะครับโดยมีรอบการแสดง9โมงนะครับ11โมงบ่ายโมงบ่ายแล้วก็15นาฬิกาคือบ่าย3โมงนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายคือ 17.00 น5โมงเย็นนะครับ Oasis SeaWorld นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของปลายทางของจังหวัดจันทบุรีที่ไม่เพียงมอบความสุขแล้วก็ความบันเทิงนะครับแต่ยังเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ทะเลแล้วก็เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนนะครับหากคุณผู้ชมนะครับที่มาเยือนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็อยากจะให้แวะมาชมมาส่งรอยยิ้มมาเติมกำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับน้องโลมาเพราะว่าทุกเสียงหัวเราะความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยคือพลังสำคัญในการช่วยให้น้องๆเนี่ยยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนต่อไปนะครับ
1: แล้วปลาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดนะคะเขารับรู้ได้ว่าโอ้โหมีคนชื่นชอบ
0: ใช่นะครับก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งของการแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าจะปล่อยเสีย
1: ง
0: ของโลมาคือเสียงของโลมาเนี่ยมันเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งของการรักษาในของต่างชาติ
1: ใช่ใช่
0: คือซึ่งมันก็จะทุกเขาจะปิดเพลงแล้วคอยฟังเสียงน้องก็จะวิบวับวิบวับวิบวับเสียงมันก็จะดังเข้ามาอะไรแบบเป็นการบำบัดสำหรับคนที่เครียด อะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะก็ลองไปชมกันได้เพราะว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยนอกจากเบื้องหน้าที่ โลมาส่งความสุขแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยของคนที่เลี้ยงของผู้ประกอบการที่
1: เน
0: ี่ย
1: กำลังใจ
0: เขาก็ต้องใช้เขาเรียกว่าทรัพย์ในการเลี้ยงดูน้องโลมาเนาะที่สำคัญคือหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยกินอาหารก็ถือว่าเยอะพอสมควร
1: เพราะว่าขั้นตอนของการที่โชว์เนี่ยก
0: ็
1: จะมีการป้อนอาหารอยู่เป็น

0: ใช่ใช่
1: ตลอดนะ
0: แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะไปที่ Oasis Sea World นะครับไม่ใช่แค่ไปชมแค่โลมาอย่างเดียวน
1: ะ
0: ไปชมปลาหมอยักษ
1: ์ตัวใหญ่มาก
0: ตัวเกือบเท่าผมเนี่ยเขาเลี้ยงมาเขาไม่ได้เพื่อขายน
1: ะ
0: เขาเลี้ยงมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าไปดูว่าปลาหมอยักษ์ขนาดใหญ่เนี่ยมันมีลักษณะไปให้อาหารมีการให้อาหารปลาคาร์ฟสำหรับเด็กเล็ก
1: ๆใส่ขวดนมนะใช่ไหม
0: จุ่มแล้วก็ดูดจุ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กๆชอบ
0: แล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีร้านอาหารด้วยกาแฟก็มีแล้วก็ฟากวางลูซ่าสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ผิดนะเขาก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวสำหรับให้ชมให้อาหารกันด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยกับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว Oasis Sea World ครับที่จันทบุรีอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์นี่เอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันต่อครับ
1: ที่จันทบุรีเหมือนกันเนาะในอยู่แถวๆนายแย่อามค่ะวีว่าฟอเรสต้าฟาร์มค่ะก็นอกจากจะเป็นความน่ารักของโลมาที่ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังสนใจในเรื่องของคนรักสัตว์และครอบครัวค่ะนั่นก็คือที่วีว่าฟอเรสต้าฟาร์มนะคะมีสัตว์ขนาดใหญ่หลายอย่างเลยค่ะก็เด็กๆที่สนใจหรือชอบในตรงนี้นะคะพ่อแม่ก็สามารถพาไปได้ค่ะฟาร์มแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่30ไร่ค่ะรายล้อมด้วยต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในนะคะจะมีสัตว์หลายหลากชนิด7โอกว่า70ชนิดเลยนะคะเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้ชมถ่ายภาพและทำกิจกรรมค่ะโดยเฉพาะนะคะคาปิบาร่าค่ะน้องตัวนี้น่ารักมากจำได้เลยว่าเคยพาลูกไปดูอยู
0: ่
1: ค่ะซึ่งเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวเลยค่ะและที่ผ่านมานะคะวีว่าฟอเรสต้าฟาร์มนะคะก็ได้เผชิญกับโควิด -19 ค่ะและภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะแต่ด้วยความรักและความตั้งใจของเจ้าของนะคะก็ทำให้ความนี้นะคะยังคงเดินหน้าดูแลสัตว์เหล่านี้อยู่ค่ะและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสความสุขจากธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องค่ะทางททเองนะคะของสำนักงานจันทบุรีก็จะขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวมาร่วมเติมกำลังใจให้กับฟาร์มสัตว์แห่งนี้นะคะพร้อมสัมผัสความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่และใช้เวลาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติกับอีกหนึ่งจุดหมายที่ช่วยเติมความสุขของการมาเยือนจังหวัดจันทบุรีค่ะยุ้ย
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ที่เอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในรายการ1ชั่วโมงเต็มสาระน่ารู้เต็มที่ทุกช่องทางครับวันนี้ผม2คนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรภาคตะวันออกเตรียมขยายตลาดผลไม้และปรับรูปแบบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เร่งคลี่ปมสุสานชาวยิวสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราตรวจสอบการอนุญาตข้อกฎหมายสรุปทุกประเด็นภายใน7วันจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบปัญหาน้ำในคลองน้ำฉะตำบลห้วยโป่งหลังชาวบ้านร้องเรียนพบสีน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นเหม็นคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในพื้นที่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะ
1: วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเราไปดูเรื่องของช่องทางแหล่งเงินทุนกันหน่อยนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็มีการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะใช้ข้อมูลยอดขายจริงค่ะเพื่อเป็นการช่วยผู้ค้ารายย่อย SME ให้ได้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้ได้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากการดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัด

0: กัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและยอดขายจริงแต่ยังขาดเอกสารหรือว่าข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบนี้นะคะเป็นบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งก็สามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านค้าประเภทเดียวกันรวมไปถึงวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐอย่างไทยช่วยไทยพลัสโดยข้อมูลดังกล่าวนี้นะคะก็สามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ด้านธนาคารกรุงไทยเองก็มีการจัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินประกอบไปด้วยสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่2ปีแรกและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 11 ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนโดยทั้ง2โครงการนะคะไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อโดยทางด้านของธนาคารออมสินเองก็มีการจัดทำสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X กับนกกระซิบวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.75% ต่อเดือนใช้ข้อมูลยอดขายประวัติชำระผ่าน QR และข้อมูลเชิงพฤติกรรมประกอบการพิจารณาไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อในขณะเดียวกันบสย.เองก็มีการสนับสนุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและเครดิตพลัสสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทไปจนถึง100ล้านบาทตามประเภทของโครงการค่าธรรมเนียมก็เริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ1ต่อปีพร้อมทั้งยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้นะคะทางธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการโดยโครงการนี้นะคะเป็นการต่อยอด AI จากเครื่องมือวิเคราะห์แล้วก็วางแผนธุรกิจไปสู่การใช้ข้อมูลยอดขายจริงเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนโอกาสขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไป
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกจับมือภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับยกระดับมาตรฐานโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ให้เปิดเผยข้อมูลทางการค้าอย่างชัดเจนพร้อมกับผลักดัน Trustees SME สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำธุรกิจอย่างสุจริตค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU จำนวน2ฉบับเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เท่าทันรูปแบบของการค้าและการโฆษณาในยุคดิจิทัลณโรงแรมเซ็นทราไลท์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนางสาวสุภมาศกล่าวนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชนจากการโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายสินค้าที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้สคบปรับการทำงานเป็นเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับ MOU ฉบับแรกเป็นความร่วมมือด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่ายด้านโฆษณา5องค์กรเพื่อยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคโดยเฉพาะการรีวิวสินค้าการไลฟ์สดการติดลิงก์เพื่อจำหน่ายสินค้ารวมถึงเนื้อหาที่สร้างด้วย AIโดยสคบจะผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าอย่างชัดเจนและนำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงไม่เกินจริงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่เพียงพอก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ส่วน MOU ฉบับที่2เป็นความร่วมมือกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อยกระดับตลาดให้เป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตค่ะพร้อมกับผลักดันระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trustis SMEโดยจะมีการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทให้รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงการอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายเล็กเข้าใจกฎหมายและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้ต้องไม่หยุดอยู่เพียงการลงนามแต่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองขณะที่ธุรกิจสุจริตได้รับความเชื่อมั่นและมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ก็นับเป็นการปลดล็อกอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการทำงานนะคะตอนนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของ Data Center เนี่ยพูดถึงกันเยอะขึ้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็มีการสั่งการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษนะคะให้เข้าไปตรวจสอบถึงการลักลอบทิ้งขยะที่บ้านฉางพบว่าเป็นขยะที่มาจากโครงการก่อสร้างของ Data Center ราว20ตันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงกรณีที่มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ของตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาชุดเฉพาะกิจชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจนำโดยพลตำรวจโทอิทธิพรพร้อมด้วยนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษนายสมบัติพิมพ์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยพบนะคะว่าการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center อย่างเช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกแล้วก็ใหญ่แก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่โดยประเมินในเบื้องต้นว่ามีขยะที่จะต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบปริมาณขยะนะคะไม่พบปริมาณขยะนะคะ 100,000 ตันตามที่มีการเปิดเผยข่าวมาก่อนหน้านี้โดยชุดปฏิบัติการก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ติดตามถึงข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามของข้อกฎหมายทางนี้พลตำรวจโทอิทธิพรยังได้กำชับให้ทางเทศบาลตำบลบ้านฉางเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปจำกัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านฉางก็แจ้งนะคะว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9กันยายนและคาดว่าจะดำเนินการกับขยะเหล่านี้แล้วเสร็จนะคะภายใน7วันนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่รับฟังปัญหารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายรภีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากหัวหน้าส่วนราชการเกษตรจังหวัดและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อ นำข้อมูลจากการทำงานจริงไปปรับแนวทางและผลักดันการแก้ไขในระดับนโยบายนายปัญญาประดิษฐสารผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองได้กล่าวนะคะว่าภาคตะวันออกมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 7.36 ล้านไร่มีพื้นที่ปลูกข้าวเกือบ2ล้านไร่และมีไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะทุเรียนประมาณ 780,000 ไร่และมังคุดประมาณ 170,000 ไร่ทำให้การบริหารจัดการผลไม้โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ค่ะโดยได้เสนอให้เพิ่มตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเนื่องจากทุเรียนภาคตะวันออกประมาณ 70% ส่งออกไปต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งตลาดจีนขณะที่ต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาพืชผลพร้อมกับเสนอให้พิจารณาเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงของเกษตรขออภัยค่ะพร้อมกับเสนอให้พิจารณาเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงของเกษตรตำบลในการจัดทำงบประมาณปี 2571ทางด้านของนางสุดายาอีดเกษตรจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้สะท้อนการดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในพื้นที่ค่ะว่าเกษตรกรให้ความสนใจแต่บางรายมีข้อจำกัดด้านเงินสดสำหรับการร่วมจ่ายทำให้ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากสหกรณ์หรือร้านค้าขณะที่จุดให้บริการบางพื้นที่มีจำกัดนะคะก็ส่งผลให้เกษตรกรต้องเดินทางไปรับปุ๋ยนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าจะนำข้อมูลจากพื้นที่ไปหารือเพื่อปรับรูปแบบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในระยะต่อไปโดยแนวทางที่กำลังพิจารณานั่นก็คือให้สหกรณ์รวบรวมคำสั่งซื้อจากเกษตรกรค่ะแล้วก็ประสานการกระจายปุ๋ยไปยังสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถรับปุ๋ยได้ใกล้พื้นที่มากขึ้นพร้อมกับเตรียมข้อมูลความต้องการใช้ปุ๋ยให้สอดคล้องกับชนิดพืชและฤดูกาลผลิตนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังหารือถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะงานทะเบียนเกษตรกรซึ่งจะต้องใช้บุคลากรเวลาและงบประมาณในการดำเนินงานโดยมีการเสนอให้ปรับระบบการทำงานเพื่อลดภาระดังกล่าวค่ะและให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้มากขึ้นนางสาวปิยรัตน์ได้กล่าวนะคะว่าต้องการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อ นำข้อมูลไปประสานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตงบประมาณและภาระงานของเจ้าหน้าที่เพื่อผลักดันแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และเกษตรกรค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการเข้ามาอยู่ของชาวต่างชาติและการใช้พื้นที่ของชาวต่างชาติในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีการลงนามในประเทศชาวอิสราเอลไปนะคะล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเทรานะคะไปเร่งคลี่คลายปมสุสานชาวยิวโดยได้มีการสั่งให้ทางจังหวัดตรวจสอบถึงการอนุญาตเดิมและข้อกฎหมายโดยกำหนดประชุมติดตามความคืบหน้าในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้และสรุปทุกประเด็นภายใน7วันนายพลทีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามกรณีสุสานจูอิสแซมมิทรีตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายเอกราชกฤตพงศ์นายอำเภอบางคล้าและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สุสานและการฝังศพภายหลังจากที่มีประเด็นกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อในปี2566โดยมุ่งตรวจสอบถึงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งรายละเอียดการอนุญาตเดิมเอกสารหลักฐานตลอดจนข้อกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความชัดเจนซึ่งนายพลทีได้กล่าวนะคะว่าได้มีการมอบหมายให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าเร่งตรวจสอบและเปรียบเทียบรายละเอียดถึงการขออนุญาตในปี2005

0: 2564กับกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อในปี2566เพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไขขั้นตอนแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนพร้อมให้ทางจังหวัดนะคะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างรวมถึงเอกสารของการขออนุญาตและประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการกำชับให้ทางจังหวัดประสานผู้ที่เป็นผู้ประสานงานกับสุสานเพื่อติดตามถึงข้อเท็จจริงและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายร่างรวมทั้งจะประชุมออนไลน์ร่วมกับทางจังหวัดในวันอาทิตย์ที่13นี้นะคะเพื่อรวบรวมถึงข้อมูลแล้วก็สรุปแนวทางดำเนินการในทุกประเด็นทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องภายในกรอบเวลาก็คือ7วันสำหรับร่างผู้เสียชีวิตรายแรกค่ะญาติได้แสดงเจตจำนงที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะคะขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างของการติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเคลื่อนย้ายรวมไปถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบครบถ้วนและเป็นธรรมเพื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายเป็นสำคัญหากพบประเด็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็จะให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนทางนี้จังหวัดฉะเชิงเทราก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
1: ด้านกองการต่างประเทศนำคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสำนักข่าว People Daily เดินหน้าสื่อยุคดิจิทัลใช้ AI ต่อยอดการสื่อสารประชาชนค่ะกรมประชาสัมพันธ์โดยกองการต่างประเทศนะคะได้นำคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อหรือ MPE ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักข่าว People Dailyภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่าง2หน่วยงานโดยมีนายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7เป็นหัวหน้าคณะซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อของไทยและจีนผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตข่าวการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารกับผู้รับสารยุคใหม่ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประยุกต์ใช้กับงานสื่อค่ะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารในปัจจุบันมิซิตู้สร้างเจอรองบรรณาธิการบริหารและกรรมการบริหารสำนักข่าว People Daily พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง2องค์กรทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่ประชาชนและการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้คณะผู้แทนได้ศึกษาการดำเนินงานของ People Daily Online และ Global Time ณสำนักงานใหญ่ People Daily ตั้งแต่กระบวนการผลิตเนื้อหาการบริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลไปจนถึงแนวทางการสื่อสารกับผู้รับสารโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์นายจางเย่วรองผู้อำนวยการ People Daily Online เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบัน People Daily Online ให้บริการรวมถึงภาษาไทยโดยให้ความสำคัญกับการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมด้านของภาษาและวัฒนธรรมค่ะอย่างเช่นข่าวสารเกี่ยวกับวิถีชีวิตนอกจากนี้ยังได้นำ AI เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานด้านคอนเทนต์ทั้งการสรุปข้อมูลการช่วยเรียบเรียงและการออกแบบวิธีนำเสนอเรื่องราวแต่ยังคงใช้บุคลากรเป็นผู้กำกับตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในทุกนายคิริวัฒน์อ้นพร้อมนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว People Daily ออกกระทบของ AI ต่อวงการสื่อและวิถีชีวิตของประชาชนความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังรวมไปถึงแนวทางความเหมาะสมพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนซึ่งส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงกระแส

0: ความนิยมแบรนด์จีนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยอาทิป๊อปหมาและชากีนะคะที่สะท้อนบทบาทของสัมพันธ์ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สำนักข่าว People Daily เพื่อศึกษากรสื่อสำคัญของจีนตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลจากนั้นได้ศึกษาการดำเนินงานของ Global Times สื่อในเครือ People Daily ที่มุ่งสื่อสารกับผู้รับสารต่างประเทศผ่านทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษประธานสำนักข่าว Global Times นะคะได้ถ่ายทอดประสบการณ์การปรับตัวขององค์กรสื่อว่าพฤติกรรมผู้รับสารเปลี่ยนแปลงจากการอ่านหนังสือพิมพ์แบบเดิม Search Engine และแพลตฟอร์มออนไลน์ Global Times ค่ะจึงปรับรูปแบบการทำงานนะคะไปสู่ระบบ All Media ครอบคลุมเว็บไซต์แอปพลิเคชันสื่อดั้งเดิมด้วยโดยออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญนะคะว่าการเข้าร่วมโครงการ MPE 2569ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านสื่อระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าว People Daily เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านสื่อไทยได้เรียนรู้จากองค์กรสื่อชั้นนำของจีนทั้ง People Daily OnlineGlobal Times China International Communication Group หรือ CICE ICE และ iFlytech ค่ะตั้งแต่วันที่7ถึง11กันยายน2569เป็นเวลากว่า5วันโดยมุ่งหวังนะคะนำองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวการสื่อสารระหว่างประเทศการสร้างสรรค์คอนเทนต์และการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้รับสารยุคใหม่และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่ออย่างยั่งยืนค่ะสำหรับคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ประกอบไปด้วยนางสาววชรติยาวชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลนายณัฐพงศ์คงเอี่ยมนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักงานประชาสัมพันธ์ศักดิ์โสมเกษตรรินทร์นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสวท.อุบลและนายณัฐพงศ์ทรงพุทธินักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกอง
1: ตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ออกมาเตือนภัยผู้สูงอายุในวัยเกษียณนะคะว่าให้ระวังถึงพฤติการมิจฉาชีพที่จะโทรศัพท์มาหาแล้วก็หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็อาจจะทำให้สูญเสียเงินเกลี้ยงบัญชีค่ะตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยผู้สูงอายุและวัยเกษียณนะคะให้ระวังกลโกงของมิจฉาชีพที่อาศัยความตกใจแล้วก็ความกลัวหลอกเอาเงินและทรัพย์สินจนหมดบัญชีโดยมิจฉาชีพก็จะโทรศัพท์เข้ามาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนที่จะข่มขู่ว่าผู้เสียหายนั้นมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินหรือแม้แต่คดียาเสพติดจากนั้นก็จะบังคับให้เปิดวิดีโอคอลห้ามวางสายและก็สั่งให้อยู่เพียงลำพังเพื่อไม่ให้ติดต่อหรือว่าไปปรึกษากับคนอื่นเมื่อเหยื่อหลงเชื่อนะคะมิจฉาชีพก็จะออกอุบายให้รวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็ถอนเงินสดออกจากบัญชีทั้งหมดโดยอ้างว่าจะนำไปตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะส่งบุคคลที่3ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่มารับเงินแล้วก็ทรัพย์สินถึงบ้านหรือว่าตามสถานที่ที่มีการนัดหมายกันตำรวจสอบสวนกลางย้ำค่ะว่าเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการโทรมาข่มขู่ให้โอนเงินหรือให้นำเงินหรือแม้แต่ทรัพย์สินมาตรวจสอบรวมถึงไม่มีการให้แอดไลน์ส่วนตัวจึงขอให้ประชาชนนะคะมีสติอย่าตกใจแล้วก็อย่าทำตามวางสายทันทีค่ะพร้อมตรวจสอบถึงข้อมูลกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างว่าผ่านช่องทางทางการและไม่เปิดเผยถึงข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลบัญชีให้กับบุคคลอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือและหากว่าตกเป็นผู้เสียหายนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนของ AOC 1441เพื่อขอความช่วยเหลือและดำเนินการอายัดบัญชีโดยเร็วที่สุดค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาดินสไลด์ฝ่ายชำรุดทุ่มงบฉุกเฉิน 2.6 ล้านวางบิ๊กแบ็กปิดทางน้ำเพื่อหยุดการกัดเซาะโดยพบว่ามีบ้านเสียหาย2หลังค่ะนายทวชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดจันทบุรีเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองแนวทางให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดดินสไลด์และฝายชำรุดบริเวณหมู่7บ้านปึกตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลังมวลน้ำกัดเซาะตลิ่งจนสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เร่งจัดหาวัสดุและดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มเติมโดยแนวทางเบื้องต้นนะคะจะดำเนินการเสริมความแข็งแรงของตลิ่งพร้อมเบี่ยงทางน้ำเพื่อลดกระแสน้ำที่ไหลเข้ากัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งค่ะซึ่งเบื้องต้นเตรียมใช้งบประมาณสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินประมาณ 2.6 ล้านบาทโดยจะนำกระสอบบิ๊กแบ็กนะคะมาใช้ปิดและเบี่ยงทางน้ำพร้อมนำรถเครนและรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการเนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายบิ๊กแบ็กลงไปยังจุดที่กระแสน้ำไหลเข้ากัดเซาะเพื่อสกัดไม่ให้น้ำสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพ.ศ. 2569ขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นจำนวน2หลังคาเรือนห้องน้ำพังต้นมังคุด4ต้นทุเรียนเล็ก14ต้นโดยอำเภอมะขามและเทศบาลตำบลวังแซมจะเร่งเข้าสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปค่ะหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายทวชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางสาวฉัตรพรแก้วยนต์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีนายชัดชัยลิ้มพักดีนายอำเภอมะขามตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดจันทบุรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตนเองค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ได้มีการประชุมปชปจหรือคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะใช้เงินทดลองราชการไปมาประมาณ2ล้านบาทนะเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปิดทางน้ำที่ถูกกัดเซาะนะเพื่อป้องกันตลิ่งพังเพิ่มเติมแล้วก็ลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน
0: ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะคะก็ร่วมกันสำรวจจุดฝายชำรุดและบริเวณตลิ่งที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมฝายและเสริมตลิ่งให้มีความมั่นคงแข็งแรงในระยะยาวรวมถึงเตรียมประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างถาวรต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้กระแสน้ำกัดเซาะขยายวงและกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเพิ่มเติมค่ะ
2: การตกเกิดตรงนี้แต่มันติดอะไรด้วย
3: วันที่7
2: ตั้งแต่ทุ่มครึ่งค่ะให้ลูกน้องมาเอามาเติร์ขึ้นเขาบอกว่าเขื่อนมีปัญหาสายมีปัญหา
3: ค่ะ
2: แล้วก็แจ้งนายกแจ้งอะไรเขาก็มาช่วยกันมาช่วยเข็นของหนีกันดินมันทะไล่ทั้งคืนเลยค่ะก็ไม่ได้ไปไหนกันนอนอยู่ตรงนี้กัน
4: ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ระยองตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งลงตรวจสอบถึงปัญหาน้ำในคลองน้ำชานะคะที่ตำบลห้วยโป่งหลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนนะคะว่าพบสีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในพื้นที่นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเทศบาลนครมาบตาพุธและหน่วยงานด้านสาธารณสุขจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าโรงงานที่ถูกร้องเรียนก็คือบริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัดซึ่งประกอบกิจการฟอกย้อมและทอผ้าโดยโรงงานทั้ง2แห่งนะคะยังดำเนินกิจการตามปกติมีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบติดตามคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ด้วย จ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบจัดการน้ำเสียพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆรวมถึงบริเวณบ่อน้ำพักน้ำก่อนที่จะระบายออกนอกโรงงานเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดโดยผลการตรวจวัดในเบื้องต้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องรอผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ให้โรงงานระงับการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานเป็นการชั่วคราวระหว่างของการรอผลการตรวจหากพบว่าคุณภาพน้ำนะคะเป็นไปตามมาตรฐานก็อาจจะพิจารณาให้โรงงานเพิ่มมาตรการลดสีของน้ำก่อนระบายออกขณะที่ประชาชนก็ยังคงมีความกังวลนะคะเรื่องสีของน้ำและสภาพแวดล้อมบริเวณจุดระบายน้ำจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและใช้ผลตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลสำคัญในการหาสาเหตุและกำหนดแนวทางที่แน่ชัดนะคะทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามถึงผลการตรวจวิเคราะห์และพิจารณามาตรการที่เหมาะสมโดยยึดข้อเท็จจริงและก็มาตรฐานทางวิชาการเป็นหลัก
3: ของในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับที่จุดกำเนิดแล้วก็บริเวณบ่อน้ำก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำออกนอกบริเวณโรงงานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำว่าผ่านเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานกำหนดหรือเปล่าค่าเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติครับตอนนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็รอส่งวัดวิเคราะห์ละเอียดอย่างอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราก็มีให้โรงงานเนี่ยหยุดปล่อยน้ำทิ้งนะครับก็ในเบื้องต้นก็ให้หยุดระบายน้ำทิ้งก่อนนะครับแล้วก็รอผลถ้าผลเนี่ยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะลองให้หามาตรการเรื่องของการลดสีที่ออกไปนะครับสีของน้ำ
0: ด้านโรงพยาบาลท่าใหม่จันทบุรีร่วมหน่วยงานในพื้นที่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟจำลองสถานการณ์ไฟลุกลามห้องฉุกเฉินฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตและส่งต่ออย่างเป็นระบบค่ะโรงพยาบาลท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าใหม่สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่หน่วยกู้ชีพในพื้นที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีจัดฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้องควบคุมไฟของโรงพยาบาลก่อนที่ไฟจะลุกลามมายังบริเวณห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จึงเร่งประสานหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าใหม่เข้าระงับเหตุแต่สถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้จึงประกาศให้ใช้แผนอพยพบุคลากรผู้ป่วยและญาติถูกอพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงถังออกซิเจนออกจากจุดเสี่ยงไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะจากการจำลองสถานการณ์นะคะยังพบว่ามีผู้ป่วยวิกฤตติดค้างอยู่ภายในห้องคลอดและห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานอาสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยระดับสีแดงและสีเหลืองออกมายังจุดคัดกรองก่อนประสานศูนย์สั่งการและรับแจ้งเหตุ1669จัดรถพยาบาลจากหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าใหม่และเทศบาลตำบลตะกาดเงาเข้ารับผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าและโรงพยาบาลสองพี่น้องค่ะส่วนผู้ป่วยนายได้มีการฝึกอพยพไปยังอาคารผู้ป่วยใกล้เคียงเพื่อให้การรักษาพยาบาลสามารถดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องทางนี้ภายหลังจากการฝึกซ้อมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการสรุปผลปัญหาและอุปสรรคที่พบค่ะเพื่อนำไปปรับปรุงแผนและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจริงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรของโรงพยาบาลค่ะ
4: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะได้นำกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสาธารณสุข150นายนะคะจู่โจมตรวจค้นทัณฑสถานหญิงชลบุรีพร้อมตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขัง จังหวัดชลบุรีนะคะได้สนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150นายจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในทัณฑสถานหญิงชลบุรีตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานอำนวยการพร้อมกำลังพลนะคะจากทหารตำรวจและฝ่ายปกครองรวมถึงสาธารณสุขร่วมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่นะคะเข้าตรวจค้นพื้นที่สำคัญทั้งเรือนนอนโรงงานฝึกวิชาชีพตู้ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระรวมถึงตรวจค้นตัวผู้ต้องขังพร้อมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ต้องขังทั้งหมด200ขออภัยค่ะทั้งหมด 2,401 คนซึ่งผลการจู่โจมตรวจค้นนะคะไม่พบยาเสพติดโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งของต้องห้ามและผลการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังก็ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงชลบุรีได้มีมาตรการจู่โจมตรวจค้นอยู่เป็นประจำทุกเดือนนะคะเดือนละ1ครั้งรวมถึงการตรวจค้นร่วมกับเรือนจำในเขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่ทัณฑสถานการดำเนินการดังกล่าวค่ะจึงเป็นการมุ่งสร้างความปลอดภัยภายในทัณฑสถานสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสนับสนุนนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
0: นอกจากนี้จังหวัดชลบุรีเปิดการสัมมนาวิชาการทางการพยาบาลครั้งที่37มุ่งยกระดับระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนค่ะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการครั้งที่37ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการดูแลด้วยหัวใจแห่งวิชาชีพพยาบาลสู่ความยั่งยืนของระบบสุขภาพณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ค่ะโดยชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิด็อกเตอร์วันวิไลกองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมด้านการพยาบาลรวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับบทบาทในระบบสุขภาพยุคใหม่โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลวิทยากรและพยาบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าวิชาชีพพยาบาลถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวหน้าเพียงใดนะคะแต่การดูแลด้วยความเมตตาความเข้าใจและการเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพพร้อมกับแสดงความยินดีที่จังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับระบบบริการสุขภาพให้ก้าวสู่ความยั่งยืนต่อไปนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีวันสถาปนาโรงเรียนชนกัญญานุกูลณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีโดยมีนางณภาพรมูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีภายในงานจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานโดยพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสสำคัญของสถานศึกษาการจัดพิธีทำบุญครบรอบ90ปีนอกจากเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของโรงเรียนแล้วยังเป็นโอกาสในการรำลึกถึงคุณูปการของผู้บริหารคณะครูศิษย์เก่าและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพร้อมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของนักเรียนครูบุคลากรและศิษย์เก่าตลอดจนชาวชนกัญญานุกูลในวาระครบรอบ90ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนค่ะ
4: ไปพาเข้าวัดทำบุญกันหน่อยนะคะโดยจังหวัดตราดและจังหวัดนครนายกค่ะได้มีการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชน จังหวัดตราดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ที่ศาลาการประเรียนวัดวรดิษฐารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดโดยมีนายเกรียงไกรปัญญาพงศธรนายอำเภอเมืองตราดเป็นประธานในกิจกรรมตามที่นายพิริยะฉันทดิโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบหมายพร้อมด้วยส่วนราชการประชาชนและเยาวชนร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญตักบาตรและรักษาศีลพร้อมทั้งนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ค่ะก็ยังส่งเสริมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งก็เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความสงบสุขให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันกับที่วัดคีรีวันตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกนะคะนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินชีวิตจังหวัดนครนายกจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันเข้าวัดทำบุญมันทำความดีรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างจิตใจที่สงบมีคุณธรรมพร้อมร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
0: ด้านจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดลพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือวันมหิดล24กันยายน2569โดยมีนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมากณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อำเภอเมืองนครนายกกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้ำตามพระราชปณิธานด้านการพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไปนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวภายใต้แนวคิดในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมณบริเวณริมแม่น้ำนครนายกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กิจกรรมมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรทางน้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สร้างแหล่งอาหารและอาชีพให้ชุมชนตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนค่ะ
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมจัดงานช้าง Iceland Blue Half Marathon 2020 โดยเชิญชวนนักวิ่งนะคะมาสัมผัสถึงเสน่ห์ของเกาะช้างตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คนค่ะ การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะคะเตรียมจัดการแข่งขันช้าง Islands Blue Half Marathon 2026 by SES ในวันที่20กันยายนนี้นะคะที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดภายใต้แนวคิด Run the Iceland Feeds the Blue ชวนนักวิ่งนะคะเข้ามาสัมผัสถึงเสน่ห์เกาะช้างท่ามกลางธรรมชาติของท้องทะเลและภูเขาพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะค่ะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ KMEC รัน3กิโลเมตรรองรับนักวิ่งทุกระดับนะคะตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คนโดยไฮไลท์ของงานนั่นก็คือเสื้อวิ่งแล้วก็เหรียญรางวัลที่ออกแบบสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของเกาะช้างในโทนสีฟ้าน้ำเงินพร้อมทั้งภาพท้องทะเลและหมู่เกาะช้างนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทางด้านที่พักร้านอาหารการเดินทางและสินค้าบริการต่างๆถือว่าเป็นการตอกย้ำของการกีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมาประสานกันอย่างลงตัวค่ะ
0: คุณผู้ชมคะที่ดินของเราแต่ไม่มีทางออกสู่ถนนหรือจำเป็นจะต้องใช้ทางผ่านที่ดินของผู้อื่นแบบนี้ทำได้หรือไม่และสิทธิ์ในการใช้ทางเรียกว่าอะไรวันนี้ไปทำความรู้จักกับภาระจำยอมใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้2อย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดิน2แปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นน่ะต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่นึงๆที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือ1ก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระยทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี้ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนาย A อันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนาย B เพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นาย A จึงไปขอกับนาย B เพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้ง2ฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่2ฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผย

สร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านายเอได้ทางพระราชจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนนะคะร่วมกันตรวจเยี่ยมผู้บำบัดยาเสพติดที่ผ่านการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน3รายที่ผ่านการอบรมตามโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวชเพื่อพัฒนาทักษะและฟื้นฟูการใช้ชีวิตในสังคมจังหวัดสมุทรปราการในพื้นที่อำเภอบางเสาธงจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะพบว่าผู้ที่ผ่านการบำบัดรายแรกประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้พอเลี้ยงตนเองได้โดยท่านผู้ว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหางานให้ทำเพื่อจะได้มีรายได้ที่มั่นคงส่วนรายที่2ประกอบอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านแต่ว่าสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงโดยได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้าไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีสภาพเหมาะสมในการดำรงชีวิตส่วนรายที่3นะคะหลังจากที่ผ่านการบำบัดแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพค้าขายเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยท่านผู้ว่าได้กล่าวกับผู้ที่ผ่านการบำบัดทั้ง3รายนะคะว่าให้ดูแลตนเองและอย่ากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวชเพื่อพัฒนาทักษะและฟื้นฟูการใช้ชีวิตในสังคมขึ้นเพื่อนำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดเป็นระยะเวลา30วันด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาด้านทักษะชีวิตทำให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งภายหลังจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าไปติดตามดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดดงสลาวนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปนะฮะทางวัดเขาจัดเป็นซุ้มที่เราเห็นเนี่ยจะมีลักษณะของมีดดาบนะฮะแล้วก็จะมีทางเดินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันครับนี่แหละครับที่เรากำลังเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นซุ้มในลักษณะเนี่ยก็จะมีต้นนะฮะต้นสลาวป่านี่ครับนี่เห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในวัดเนี่ยมีเยอะมากอาจจะเป็นที่มาของชื่อวัดก็ได้วัดดงสลาวแล้วก็มีสถานที่เขาจัดไว้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวไปหาพระอาจารย์จะพาไปดูเขาทำพิธีกรรมกันอยู่ด้วยครับไปครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่กับพระอาจารย์แล้วกราบนมัสการครับ
3: ขอเจริญพรจ้า
2: เมื่อสักครู่นี้

0: เป็นการตัดโศกตัดโรคตัดภัยนะครับของซุ้มดาบของวัดดงสลาวเรานี่
1: ครับหมายถึงว่าทางวัดเองก็จะมีเหมือนเป็นปริศนาธรรมอยู่ในนั้นด้วย
0: ใช่เป็นปริศนาธรรมครับเป็นปริศนาธรรมให้ทุกคนเนี่ยได้คิดตาม
1: สถานที่แห่งนี้มีสิ่งใดบ้างเวลาญาติโยมเข้ามาจะมาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่บ้างครับ
0: ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมาไหว้หลวงพ่อขุนด่านมากราบหลวงพ่อขุนด่านแล้วก็มาทำพิธีกรรมขอขมากรรมกันทุกวันครับ
1: ครับตรงนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดที่ประดิษฐานหลวงพ่อขุนด่านพระประธานประจำโบสถ์ของเรา
1: ครับไปกันครับคุณผู้ชมครับ
0: ทางขึ้นเราก็จะขึ้นได้ทุกทางเพราะเราไม่มายึดติดกับทางขึ้นเนาะก็ทางวัดเราก็สามารถคนที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถมาได้เพราะว่าโบสถ์เราเนี่ยจะมีทางวีลแชร์ด้านข้างให้ทุกคนได้ขึ้นทุกเพศทุกวัยคนแก่หรือคนขาไม่ดีหรือว่านั่งวีลแชร์เนี่ยขึ้นได้หมดครับ
1: เพราะนั้นทางวัดเองก็จะมี
0: ทางลาด
1: เอาไว้หมดเลยครับผมครับมาถึงข้างบนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์สีดำนะที่องค์ใหญ่มากๆนะอยู่ด้านในให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมหลวงพ่อขุนด่านใช่ไหมครับมีความสำคัญอย่างไรแล้วที่มาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็หลวงพ่อขุนด่านนะท่านมานิมิตในเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มานิมิตให้สร้างเต็มโบสถ์ท่านหาเงินสร้างตัวเองไม่ได้เป็นการบอกบุญบอกกล่าวกับใครแม้แต่คนเดียวท่านหาเงินสร้างด้วยตัวเองก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านเรื่องนี้ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาภกันในบารมีของหลวงพ่อขุนด่านก็อยากให้ทุกคนเจริญพรทุกคนให้มาสัมผัสด้วยตนเอง
1: ครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็อย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่นี้นะก็จะมีพิธีกรรมของทางวัดซึ่งก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของญาติโยมที่จะเข้ามาซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีศรัทธาหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเรามีความสบายใจก็สามารถที่จะมาที่วัดแห่งนี้ได้เลยตรงนี้ทำอะไรกันอยู่ครับที่เห็น
0: ตอนนี้เป็นพิธีกรรมขอขมากรรมครับก็ทางหลวงพ่อก็จะอธิบายตลอดว่าการตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเราตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงจะอธิบายเรื่องของพิธีขอขมากรรมเนี่ยไม่ใช่ให้เรางมงายถามว่าเรามาตัดกรรมกันครั้งแรกเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาจะยอมเราไหมให้โยมลองสมมุติตามว่าอดีตชาติเราเนี่ยเคยไปปล้นไปฆ่าใครไว้เนี่ยแล้วเรามาทำการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันคงไม่หายเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆโยมการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยแต่เราทำได้เรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหลอกให้โยมมาทำที่วัดเรานะพิธีกรรมขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยเราทำได้ทุกวัดที่เขามีพิธีกรรมแบบนี้เราสบายใจเราไปทำได้เลย
1: ครับหลักๆก็อาจจะบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตไปบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดเชย
0: หรือเ
1: หมือนเราทำผิดแล้วรู้สึกสำนึกประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นคือการขอขมากรรมก็คือการขอโทษเรารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเนี่ยหรือเราเคยไปลบหลู่เจ้ากรรมนายเวรหรืออุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็สามารถมาขอขมากรรมตัดกรรมได้บางทีเราไม่ได้มาขอขมากรรมถอนคำสาบานถอนข่าวสาปแช่งบางทีเราไม่รู้เลยว่าใครสาปแช่งเราไว้เราเคยไปบนบานศาลกล่าวหรือให้คำสัญญากับใครไว้เราอาจจะลืมไป
1: บางทีอ๋อเราเข้าใจแล้วเหมือนว่าเราจะไปขอพรหรือว่าบอกจะให้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะฮะก็รู้สึกไม่สบายใจก็จะใช้วิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อทำให้เราสบายใจมากขึ้น
0: พอเราไม่สบายใจเราก็จะมาทำการขอขมากรรมตัดกรรมการตัดกรรมไม่ใช่ว่ากรรมเราจะหายไปแต่เป็นการหยุดทำกรรมชั่วละเว้นความชั่วทำแต่กรรมดี
1: ครับผมนี่ก็เป็นหลักๆใจความนะครับว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราระลึกได้ก็คือการคิดดีพูดดีทำดีหรือว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดพลั้งไปเราก็อาจจะมีพิธีกรรมนี่แหละเพื่อให้ใจของเราสบายขึ้นเมื่อใจเราสบายขึ้นเราก็จะดำเนินชีวิตต่อได้อย่างมีความสุข นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปกันต่อนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยผมเห็นว่าทางวัดเนี่ยยังมีจุดต่างๆให้สามารถเดินไปสำรวจหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเนี่ยมากมายอยู่ที่นี่ด้วย
0: ก็จะมีทางวัดเราก็จะพอเราตัดกรรมเสร็จแล้วเราก็จะมีลานบุญให้เราเดินได้ทำบุญได้มองข้อคิดต่างๆ
1: ครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีจุดไหนอย่างไรบ้างครับไปครับครับโอ้มาจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: จุดแรกเราก็จะเป็นการฝากดวงชะตากับพ่อปู่นาลายทรงสุบรรณหรือพ่อปู่นาลายทรงคุด
1: ครับ
0: กับพญาคุดประจำวันเกิดทั้ง7ตนก็เป็นการฝากดวงชะตาที่เราต้องให้ฝากดวงชะตากับพ่อปู่นาลายทรงสุบรรณเนี่ยถ้าเราไปฝากดวงชะตาไว้กับคนหรือมนุษย์เราไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะหักหลังเราหักหลังเราไม่รู้เลยแต่เทวดาเนี่ยท่านจะไม่หักหลังเราท่านจะดูแลเราปกปักรักษาเราถ้าเราทำดีคิดดีแล้วเทวดาย่อมรักษา
1: ครับผมถ้าในเรื่องของความเชื่อในความเชื่อเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจะมีความหมายต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ได้มีความหมายต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีให้มีพญาคุดทั้ง7ตนเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้ไหว้พญาคุดประจำวันเกิดของเราบางคนเขาไม่ชอบสีแดง บางคนอาจจะชอบสีอื่นเราก็เลยต้องให้มีทุกองค
1: ์ครับก็เหมือนว่าหากเราเกิดวันไหนเราก็จะไปบูชาในองค์นั้นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับหลังจากจุดที่2แล้วเนาะหลังจากที่เราไปไหว้ด้านบนมาแล้วก็จะมาจุดนี้นะฮะซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็จะทำทางเดินมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมเดินเข้ามาที่เป็นซุ้มดาบนะครับก็เดินผ่านเข้ามาแล้วก็มากราบขอพรก็ได้หรือว่าจะมาทำพิธีตามความเชื่อก็ได้นะครับแล้วก็มาจุดนี้เป็นจุดต่อไปเดี๋ยวจะมีอีกนะครับ
0: มีครับ
1: ไปกันครับไปครับตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยถนนโชคดีวัดดงเสลา
0: ตรงนี้เป็นถนนโชคดีนะครับที่ให้เดินทำบุญกันให้เรากลับไปมีโชคมีลาภ
1: ครับครับก็จะเป็นถนนเป็นเส้นทางเอาไว้
0: ใช่เป็นทางเดินจงกรมของพระด้วยก็เวลาญาติโยมหมดแล้วพระจะปฏิบัติธรรมก็สามารถเดินจงกรมได้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็สามารถมาเดินจงกรมที่เส้นทางถนนโชคดีได
1: ้ครับผมอ๋อนี่ถนนโชคดีนะครับก็จะเป็นสถานที่เวลาที่ของพระด้วย
0: ใช่
1: เดินจงกรม
0: เวลาพระเดินจงกรม
1: นะครับแล้วก็จะทำเป็นซุ้มเอาไว้ซุ้มระฆังนะครับ
0: เอาไว้เคาะ
1: ไปครับอ๋อมีประวัติด้วยนุ่งมีประวัติด้วย
0: ครับเป็นประวัติ
1: อ๋อในเมื่อก่อนนี้เป็นกอไผ่
0: ใช่แต่ก่อนจะเป็นป่ารกในฝั่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มาพัฒนาวัดได้มาทำให้มันมีแหล่งท่องเที่ยวมีที่ท่องเที่ยวให้โยมได้เดินทำบุญ
1: ครับก็คือจากเดิมเนี่ยก็เป็นป่ารกนะฮะแล้วก็ทางวัดเองก็โดยหลวงพ่อท่านก็เข้ามาพัฒนาในจุดต่างๆให้สามารถเดินได้หรือว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะครับไปครับผมจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: จุดนี้คือเติมน้ำมันตะเกียงความเชื่อของการเติมน้ำมันตะเกียงคือให้เรามีแสงสว่างในใจให้เราคิดดีทำดีมีความสว่างอยู่ในใจไม่ให้เราคิดเรื่องอคติเรื่องทุกข์เรื่องสิ่งไม่ดีให้เราคิดให้เรามีแสงสว่างอยู่ในใจ
1: ครับผมก็จะเป็นมีนะครับมีพระนะประจำวันเกิดแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระพุทธจันทร์โตแล้วก็องค์ตรงกลางนี่เรียกว่าอะไรนะครับ
0: พระศิวลี
1: พระศิวลีนะครับพระศิวลีนี่เวลาเราพบก็จะเหมือนกับความอุดมสมบูรณ
0: ์ความอุดมสมบูรณ์พระศิวลี
1: ครับผมนะ
0: เป็นความเชื่อครับความเชื่อ
1: ครับไปกันครับเดินทางไปเรื่อยๆก็ทางวัดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังทำทางเดินเอาไว้สวยงามมากแล้วก็สามารถเดินไปแต่ละจุดได้อย่างสบายเลยครับผมอันนี้ดูแต่ละจุดเนี่ยอย่างป้ายอย่างอะไรนี่ดูทันสมัยขึ้นมานะครับ
0: หลวงพ่อจะทันสมัยบ้างมากหลวงพ่อชอบความทันสมัย
1: ครับ
0: ทางวัดก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะ มีหมดพวก QR code พวกอะไรเนี่ยครับก็อย่าให้โยมตามแบบสแกนได้แบบบางทีเราไม่ต้องพกเงินมา
1: ครับครับ
0: เราก็ทำบุญด้วยใจจิตศรัทธาก็ได้ไม่ต้องใช้เงิน
1: ครับผมก็เหมือนกับหลวงพ่อก็ทันสมัยเหมือนว่าไม่สแกนหรือว่าจะดูข้อมูลหรือว่าป้ายต่างๆเราจะดูว่าหรือว่ารูปแบบในการจัดสถานที่เนี่ยดูทันสมัยมากๆนะครับอ๋อแต่ละที่นี่มีเป็นแปลงผักมีอะไรด้วยนะ
0: แต่ก่อนเคยเป็นแปลงผักทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีจะเคยทำไว้แต่ช่วงนี้อากาศแรงก็ไม่ได้มี
1: ก็จะเป็นช่วงๆไปเวลาทำนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะน้ำท่าอะไรอาจจะ
0: ใช่วัดเราอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนาะ
1: ครับอย่างตรงนี้เองเนี่ยด่านช้างนี่ห่างจากตัวเมืองเยอะไหมครับหลวงพี
0: ่วัดเราเนี่ยห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ40กิโล
1: อ๋อห่างจากตัวด่านช้างนี่40กิโลแล้วนะ
0: 40กิโล
1: ค่อนข้างลึก
0: ค่อนข้างอยู่ในป่าหน่อยนึงวัดเราจะอยู่ในป่า
1: ต่อมาที่กำลังจะไปนี่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่เรากำลังจะมาเนี่ยคือตักบาตรพระประจำวัน
1: ครับ
0: บางทีเราอยากทำบุญอยากตักบาตรไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรตอนเช้าเราก็สามารถมาตักบาตรพระประจำวันได้ในลานบุญก็สามารถแล้วก็มีหลวงพ่อกำไ
1: ร
0: เป็นส่วนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาถวายกำไรให้เราค้าขายได้มีกำไรเนี่ยคือหลวงพ่อกำไรจ้ะ
1: ครับอ๋อก็จะมีญาติโยมบางส่วนเนี่ยก็เอากำไรอะไรมา
0: ใช่
1: ถวาย
0: ก็จะมีโยมบางส่วนเขาเอากำไรมาถวายหรือเขามาบนบานเรื่องหลวงพ่อชอบกำไรอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ให้เรามีกำไร
1: ก็เหมือนกับชีวิตหรือว่าพูดง่ายๆคือเรื่องค้าขายอย่างเงี้ย
0: ก
1: ็ได้กำไรแบบนั้นครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเดินไปรอบเลยนะจะเป็นเส้นทางไปนะครับเป็นเหมือนสวนป่า
0: ใช่ครับ
1: สวนป่าที่มีป่าธรรมชาติแล้วก็มีต้นที่ปลูกขึ้นมาด้วย
0: ใช่ที่นี่จะอุดมสมบูรณ์มาก
1: ครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญของวัดให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับ
0: ก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นต้นสีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดมาจากที่อินเดีย
1: ครับ
0: ก็นำมาปลูกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิต

0: จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ร่มรื่นแล้วก็สงบมากๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็น
1: ต้นไม้มหัศจรรย
0: ์ครับ
1: ที่เราต้องมาดูวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ต้นมะกอกเนี่ยต้นมะกอกน้ำเนาะเขาก็จะไม่มีตุ่มหรือจะไม่มีอะไรจะเป็นต้นเรียบๆขึ้นไปแต่ต้นมะกอกน้ำที่นี่มีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเขาจะมีปุ่มขึ้นมามีปุ่มขึ้นมาแบบคล้ายของผู้ชายของลับของผู้ชายเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และเรื่องที่แปลกมาก
0: ครับครับ
1: ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาบชาวบ้านแถวนี้ก็จะมาขอโลกขอโชคขอลาบกัน
0: อืมก็คือเป็นตามธรรมชาติเลยที่มี
1: ตามธรรมชาติแล้วต้นมะกอกจะไม่มีปุ่มจะไม่มีปุ่มแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย
0: ์อืมก็เลยเรียกว่าต้นปู่โชคดีต้นปู่โชคดีนะครับผมก็มีอีกฝั่งหนึ่งครับหลวงพี่ครับ
1: ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นต้นหญ้าโชคดี
0: ต้นหญ้าโชคดีนี่มีความหมายยังไงบ้างครับ
1: ต้นหญ้าโชคดีเนี่ยก็จะมีเหมือนมีของลับเหมือนกันแต่ปิดไว้อยู
0: ่
1: ปิดไว้อยู่ก็จะเหมือนของผู้หญิงก็จะมีคนมาขอโชคขอลาบเหมือนกัน
0: ครับผมนี่ก็แสดงว่ามีคนมาได้โชคเหมือนกันนะเพราะว่ามีเราเห็นจากสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยมีเสื้อผ้ามีอะไรเพราะนั้นก็หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะได้โชคได้ลาบไปด้วยครับผมนี่ก็จะเป็นเรียกว่าต้นไม้มหัศจรรย์นะ
1: ใช่ต้นไม้มหัศจรรย์ที่เหมือนเคยมีพวกกรมที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้เนี่ยเขาก็ยังเขาที่แรกเขาก็ไม่เชื่อว่าต้นมะกอกอะไรจะมีปุ่มเขาก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง
0: ก็เลยได้มาเห็นของจริง
1: ของจริง
0: ครับผมไปกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะก็ร่มรื่นมากๆนะตอนนี้เราอยู่กันก็ที่เราถ่ายทำก็คือช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็ธรรมชาติแล้วก็ร่มเงาแล้วก็สงบเงียบมากครับที่นี่ครับ
1: ที่วัดนี้ก็สงบเงียบอยู่ในป่าเนาะไม่ได้อยู่ในเมืองก็ไม่มีผู้คนพลุกพล่านก็ผู้คนจะน้อยหน่อย
0: ครับวัดดงสลานี่คือที่มาจากอะไรครับที่เป็นชื่อของวัดนะครับ
1: ที่มาของวัดดงสลามาจากแถวเนี้ยจะเป็นมีต้นสลาวป่าเยอะ
0: ครับ
1: ก็จะมีต้นสลาวป่าเยอะก็จะเขาก็เรียกกันว่าดงสลาว
0: ก็เลยเป็นจากต้นสลาวดอกสลาวอย่างงี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดด้วย
1: ใช่ครับ
0: แถวนี้มีชุมชนเป็นชื่อชุมชนด้วยไหมครับ
1: ก็มีชุมชนวัดบ้านดงสลาว
0: ครับผมตรงนี้มีอีกจุดเช็คอินนะ
1: นี่เป็นจุดเช็คอินของยักษ์แล้วก็มาเคาะกันได้มาตีกันได
0: ้นะฮะโอ้ใหญ่มากๆนะฮะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเวลานักท่องเที่ยวสายบุญนะเวลาจะเข้ามาก็มาทำบุญด้วยมาท่องเที่ยวด้วยครับผม
1: นี่ก็จะเป็นหินโชคดี
0: ครับ
1: ที่เป็นรูปร่างแปลกๆทรงแปลกๆก็คู่รักเขาก็จะมาชอบมาถ่ายรูปกันมาผูกผ้าแดงกันเพื่อเติมให้รักกันยาวนานเพราะว่าเป็นเชื่อว่าเป็นหินโชคดีรูปร่างก็จะแปลกๆประหลาดหน่อย
0: ก็เป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ด้วยไหมครับหลวงพี
1: ่ใช่ครับมีอายุเก่าแก่เพราะว่าไปเจอในเขามาไม่รู้เป็นน่าจะเป็นหินศิวลึงเป็น10ปี20ปีหรือว่าเป็น100ปีก็อาจจะมี
0: ครับผมเพราะนั้นก็เลยนำมาจัดสถานที่เอาไว้นะเพื่อให้ตามความเชื่อเช่นคู่รักกันหรือว่าอะไรก็สามารถมาผูก
1: ผ้าแดงได้หรือมาจุดเทียนลอยดวงชะตาของเรา
0: ครับครับผมนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่เวลาเข้ามาเหมือนกันนะครับผมไปครับอันนี้ก็เหมือนลอยเทียนด้วยอะไรด้วย
1: ลอยเทียนด้วย
0: ครับผมนี่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็พอมาทำอย่างนี้ก็ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนักท่องเที่ยวมาก็เดินได้รอบเลย
1: เดินได้รอบมาแล้วบางคนคิดว่าเราต้องมาตัดกรรมขอขมากรรมอย่างเดียวไม่ใช่เราก็สามารถเดินมาเที่ยวได้ไม่จำเป็นต้องมาขอขมากรรมเราแวะมาไหว้พระปิดทองมาขอพรหลวงพ่อขุนด่านได
0: ้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเป็นสถานที่อีกมากมายเนาะที่เป็นเทพเป็นอะไรเทวดา

0: ความเชื่อของไทยอยู่แล้วต้องมีกุมาร
1: ครับ
0: แต่ก็มีทุกที่แต่ของทางวัดเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกุมาร
1: ครับ
0: จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเทวดาน้อยเป็นเทพแต่ก็คล้ายคล้ายไอ้ไข่แต่ไม่ใช
1: ่ครับ
0: ก็เป็นเทพนะทุกคนก็มาขอโชคขอลาภตามปกติเหมือนไอ้ไข่
1: ครับผมนี่ก็เป็นเรียกว่าศาล2เทพมหาลาภนะเทพหนูแดงก็คือเป็นองค์ยืน
0: ยืนแล้วก็เทพเพชรคง
1: เทพเพชรคงเป็นองค์นั่งอ๋อเอาความเชื่อโหของเล่นเยอะเลยของเล่นเยอะแล้วก็โอ้มีแก้บนได้ด้วย
0: แก้บนได้ด้วยคร
1: ับครับผมโอ้นี่ยังมีจุดที่เป็นของเล่น
0: ไหมของเล่นเยอะมาก
1: ต้องทำไว้เฉพาะเลยนะ
0: ใช่ทำไว้เก็บของเฉพาะเลย
1: ครับอ๋อนี่เราก็ใกล้จะสุดเส้นทางแล้วนะครับที่เราเดินกันไป
0: จุดสุดท้ายของเรามันก็จะเป็นเท้าพญาโยมปางชี้ชะตาเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาขอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากท่าน
1: ครับ
0: ให้ท่านดูแลปกปักรักษาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
1: ครับ
0: ให้ทุกคนมารอดท้องพญาควาย
1: ครับครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเราได้มาชมนะฮะวัดดงสะเหลานะครับที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่าจะมีความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาด้วยซึ่งก็เช่นการพิธีขอขมากรรมอะไรต่างๆแต่ว่าทางพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับกล่าวนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ก่อน
0: ครับเจริญพร
1: ครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับฟังธรรมะยังอยู่กับพระอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับหรือว่าจะเป็นข้อธรรมอะไรอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามในช่วงธรรมะครับ
0: เจริญพรจ้ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตช่วยชีวิตให้เราเข้าใจความทุกข์และหาทางออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมชีวิตเราต้องมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงของชีวิตและเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาแต่เป็นหลักที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ข้อแรกคือทุกข์คำว่าทุกข์ไม่ได้หมายถึงความเศร้าเสียใจเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่พอใจหรือทนอยู่ในสภาพที่เดิมไม่ได้ตัวอย่างเช่นความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายการต้องจากสิ่งที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เกิดทุกข์การเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือแม้แต่ความรู้สึกของเราที่ว่างเปล่าทั้งชีวิตดูปกติพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตนี้มีทุกข์ไม่ใช่เพื่อเราท้อแต่เพื่อให้เรายอมรับความจริงเพราะถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็จะหาทางแก้ไขไม่ได้ข้อที่สองคือสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์สาเหตุหลักของทุกข์คือตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีทั้ง3แบบได้แก่อยากได้กามตัณหาอยากเป็นภาวะตัณหาอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาอยากได้คืออยากได้ของใหม่พอได้ของใหม่เราไม่พอใจหรือเราเบื่อก็จะเกิดทุกข์ความอยากเป็นคืออยากให้คนอื่นเข้าใจเราให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราหวังพอคนอื่นไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็จะเกิดทุกข์สรุปคือความอยากยึดติด

ความอยากได้ความอยากมีทำให้เราเกิดทุกข์ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากหรือไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆให้ใจเราสงบสบายขึ้นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการอะไรเลยแต่หมายถึงเราไม่ควรยึดติดอะไรเลยถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ทุกข์เกิดที่ใจเราเช่นเรามีความสุขกับสิ่งที่มีแต่พอวันหนึ่งในความสุขนั้นที่ไม่มีแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์บางทีเนี่ยเรามีแฟนแฟนเราเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเกิดความทุกข์ความเข้าใจไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยให้เราทุกคนเนี่ยคิดอยู่ในใจว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่เกิดมาในโลกเนี้ยล้วนไม่เที่ยงการที่เราดับทุกข์เนี่ยเราต้องดับทุกข์จากใจตัวเองมีข้อสุดท้ายคือการดับทุกข์มรรคคือหนทางของการดับทุกข์มรรคมีองค์8หรือทางสายกลางได้แก่ความเห็นชอบความชอบดำริวาจาชอบหรือการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียบชอบสติชอบสมาธิชอบการดับทุกข์หรือมรรคเนี่ยฟังดูอาจเยอะแต่สรุปง่ายๆคือคิดดีทำดีพูดดีและฝึกจิตใจให้ดีให้คิดไปแต่บุญและกุศลสรุปคืออริยสัจ4ทุกข์คือชีวิตความไม่สมบูรณ์สมุทัยคือทุกข์เกิดจากความอยาก 3. นิโรธคือทุกข์ดับได้ 4. มรรคมีทางปฏิบัติได้ให้พ้นทุกข์สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่รู้แต่คือลองนำไปใช้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นฝึกสมาธิลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวางขอเจริญพรญาติโยมขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละเจริญพร้อมไปด้วยธนสารสมบัติคิดสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมาตรปรารถนาขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองด้วยเถิดเจริญพร

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่บ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทำเกษตรแบบเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆง่ายๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้มีนัดกับกับป้านะคะเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เลย45ฟาร์มที่นี่ค่ะรับรองวันนี้นะคะเราจะได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรที่เชื่อว่าใครที่ดูในตอนนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะมันเป็นเกษตรแบบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยล่ะค่ะมาเลย

0: ค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้พี่ต้นอยู่ในส่วนของแปลงเกษตรถือว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆค่ะที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่ต้นอยู่กับพระนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของฟาร์มซีฮาฟาร์มแห่งนี้ในพื้นที่ของบ้าน
1: ตะโล
0: บ้านตะโลนะคะตำบล
1: ยะตะ
0: อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จะเห็นบรรยากาศนี่คือแบบเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นแบบการทําเกษตรที่แบบผสมผสานเพราะพี่ซอนมองรอบๆนี่คือมีทั้งต้นทุเรียนต้นอ้อยแล้วก็แปลงผักก็คิดว่าน่าจะแบบทําไว้บริโภคเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยกับพ่อไหนลองเล่าพี่ต้นฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำเกษตรเนี่ยค่ะเรามีองค์ความรู้เรื่องเกษตรเลยหรือเปล่าหรือว่าทำแบบทำตามที่เรารู้ว่าน่าจะทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะได้เริ่มปลูกผักนี่เดิมเป็นคนชอบปลูกผักอยู่แล้วแต่แบบปลูกแบบไม่รู้เกี่ยวกับ
0: องค์ความรู้
1: ใช่ไม่รู้องค์ความรู้อย่างเช่นปลูกยังไงขนาดไหนองค์ความรู้ไม่มีเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเหมือนกับว่าแรกๆก็คือ
1: ทำ
0: เกษตรเขาบอกว่าให้ปลูกผักก็ปลูกผัก
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้แบบว่าเทคนิคหรือองค์ความรู้จริงๆมันต้องมียังไง
1: ใช่
0: แสดงว่าตอนนั้นน่ะอาจจะแบบว่าได้พืชผลพืชผักไม่ได้คุณภาพสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนพี่ซ่อนแหละสงสัยคิดว่าปลูกก็ปลูกไปดูแลก็ดูแลไปรดน้ําไปแต่อาจจะแบบว่าได้ผักอ่ะคือไม่สามารถที่จะขายได้แต่สามารถที่แบบกินเองได้แล้วเราไปเอาองค์ความรู้ตรงเนี้ยมาต่อยอดที่ไหนคะ
1: องค์ความรู้นี้ก็คือก่อนเริ่มที่จะได้องค์ความรู้นี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการของสสส.
0: คือโครงการ
1: โครงการส่งเสริมสุขภาพของโนดแฟลตชิปยะลาค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยชุมชนบ้านตะโลได้เข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มค่ะ
0: ก็ไปเอาองค์ความรู้ที่นั่นมา
1: ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ด้วยสวพ.มาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับการป้องกันวัชพืชโรคแมลงต่างๆของในแปลงได้ค่ะ
0: ก็คือว่าการทําเกษตรนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของกับพ่อเองที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเราอยากจะทําเกษตรให้มันแบบประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่แบบขายได้ที่นอกเหนือจากที่เราไว้กินเองแล้วอ่ะสิ่งสําคัญก็คือการที่เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยเพราะถ้าเรามีองค์ความรู้น่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ํามันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทําแปลงเกษตรของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้ผักที่สามารถแบบเจริญเติบโตเอาแบบไปขายได้ถูกต้องใช่มั้ย
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแปลงผักแล้วก็รวมไปถึงไปดูเทคนิคง่ายๆที่เชื่อว่าวันนี้เราแบบเรามาในคอนเซ็ปที่แบบว่าสามารถทำเกษตรได้แบบในครัวเรือนเกษตรแบบวิถีบ้านๆเดี๋ยวจะให้กับพ่อนะคะเริ่มตั้งแต่ดินจะต้องแบบทำยังไงแล้วก็รวมไปถึงการเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วก็รวมไปถึงต้นกล้าแล้วก็จนสามารถที่ผักเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกเลยค่ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างน่ะสิ่งสำคัญก็คือดินเลยนะกับพะนะมันคือหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
0: ันนี้คือดินนี่เราพร้อมที่จะปลูกได้หรือยังรู้ยังไง
1: อันนี้ดินที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็เราต้องมีการพักดินเพื่อเชื้อโรคในดินเขามีค่ะแล้วก็เราต้องดักตากดิน
0: ให้มันตายไป
1: ใช่ใช่ค
0: ่ะพูดง่ายก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลงเนี่ยมันเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวยกทั้งแปลงเราก็ต้องทำการพักดินเพื่อให้แบบสิ่งที่มันเป็นแบบ
1: เป็นโรค
0: ที่มันอยู่ในดินอ่ะมันตายไปสลายไปแล้วเราจะต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ไหมคะหรือว่าแค่พักมันเฉยๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราต้องพักก่อน
0: ประมาณกี่วันคะ
1: ประมาณถ้าให้ดีก็ประมาณ2 สัปดาห์
0: พัก2 สัปดาห์เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องมากลับแบบนี้ไหมหรือว่า ั้งมันเลย
1: ต้องกลับค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แดดส่อง
0: ถึง
1: ใช่
0: ไอตัวที่อยู่ข้างใต้เหมือนดินที่อยู่ชั้นล่างก
1: ็ใช่ค่ะ
0: ประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะสักสองสามครั้งที่จะมาพักมาแบบกลับดินอย่างนี้ใช่ไหม
1: พลิกไปมา
0: เพื่อดินไปมา
1: แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าดินเราแห้ง
0: โอ้ต้องแห้งแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเบาๆนะคุณผู้ชมคือถ้าเหมือนดินหนักนี่ไม่ได้หรอคะเหมือนกับชื้น
1: ใช่
0: ได้ไหม
1: มีความชื้นจะทำให้โรคราต่างๆที่เราจะปลูกถัดไป
0: มันตาย
1: มันจะเป็นโรคอีกครั้ง

0: นดินให้ร่วนก่อนแล้วก็ดินที่เราจะปลูกนี้มีการหมักเรียบร้อยแล้ว
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราหมักอะไรบ้างคะ
0: เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมูลขี้วัว
1: มูลขี้วัว
0: ใช่
1: ใส่เยอะไหมมูลขี้วัว
0: อันนี้อันนี้10เม็ดกว่าเราใช้1กระสอบค่ะ
1: แล้วเราผสมขี้วัวอย่างเดียว
0: หรือว่าก็แกลบเผา
1: อ๋อใส่ทั้งขี้วัวแกลบเผาแล้วต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะดินที่จะพร้อมปลูกเนี่ยค่ะ
0: หมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห
1: ์อ๋อต้องหมักทิ้งไว้อีกนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยพี่ต้องเข้าใจว่าพอผสมเสร็จปลูกเลยไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าม
1: ันไม่ดี
0: เหมือนกับว่าดินที่เรากำลังหมักนี่มันกำลังมีการปฏิกิริยาเหมือนกับว่า
1: ผสมผสานกันระหว่างดินกับปุ๋ย
0: ใช
1: ่อืม
0: จะทำให้รากของเรารากผักของเราจะเดินไม่ค่อยดีแล้ว
1: เดินแบบไม่ทะลุ
0: ใช่
1: เพ
0: ราะว่าดินที่เราผ่านการหมักนี่มันเกิดความร้อน
1: มันจะทำให้รากเวลาที่มันเจริญเติบโตไม่สามารถที่แบบช้อนใช้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการแบบหมักไว้ก็คือมีปุ๋ยอะไรนะขี้วัวแกลบแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วก่อนปลูกก็ต้องทำให้มันดินร่วนๆแบบนี้ค่ะ

0: อันนี้เราก็มาดูในส่วนของการเพาะเมล็ดนะคะจะต้องมีเนี่ยมีดินพร้อมปลูกดินเพาะแล้วแล้วก็ตะแกรง
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมล็ด
0: นี่ก็คือเราซื้อมาจากที่ไหนคะ
1: สั่งจากแม่โจ้ค่ะ
0: อ๋อต้องสั่งจากนู่นเลยนะแถวบ้านเราไม่มีหรอ
1: มีค่ะแต่ว่าเมล็ดของมันจะราคาแพงหน่อยค่ะ
0: อันนี้เอาง่ายๆเลยถุงเท่าไหร
1: ่ถุงละ20บาทค่ะ300เมล็ด
0: 300เมล็ด20บาทก็ได้อยู่นะอันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดของมันเราไม่ต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหม
1: ไม่ต้องค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยก็คือว่าทำยังไงคะ
1: อันนี้เป็นดินเพาะทำเองค่ะ
0: ค่ะมีอะไรบ้าง
1: ดินเพาะมีดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบเผาแล้วก็มูลวัวแล้วก็กากมะพร้าวละเอียดครับที่บดนะ
0: แล้วต้องตั้งไว้ในถุงอีกไหมอันนี้
1: ต้องหมัก
0: ทิ้งไว
1: ้หมัก1เดือนค่ะ
0: โอ้หมักเป็นเดือนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราอ๋อเพื่อที่จะให้มันร่วนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ไ
0: หมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยอันนี้แล้วก็ใส่เมล็ดเลยไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเพาะเป็นเมล็ดอะไรเดียววันนี้นี่คุณผู้ชมการปลูกผักแต่ละชนิดไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะมันต้องดูสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่เราด้วยว่าผักแต่ละชนิดมันชอบอากาศแบบไหนอันนี้เราจะลงเป็นคะน้ากับผักกาดขาวเราโรยเลยไหมหรือว่าเราจะต้องแบบทำหลุมอีก
1: ไม่ค่ะโรยเลยค่ะ

0: อันนี้หลังจากที่เราเพาะทิ้งไว้แล้วอันนี้ประมาณกี่สัปดาห์คะ
1: อันนี้ประมาณ20วันค่ะ
0: 20วันแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงที่กะได้บอกพี่ส้นเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราจะขุดหลุมปลูกลึกกี่เซนกี่นิ้วคะ
1: ประมาณเราจะมีการ
0: เราต้องวางแปลง
1: เราต้อง
0: วัดก่อนใช่ไหม
1: ขนาดหลุมก็ขนาดเนี้ยค่ะ
0: ประมาณน่าจะ2นิ้วต้องห่างจากขอบคืบ
1: ประมาณคืบนึง
0: อ๋อเพื่อที่เวลามันโตมันจะได้แบบบานแบบไม่ต้องมาแย่งกันซ้อนกัน
1: ผักสลัดนี่เขาจะมีการทรงพุ่มแล้วก
0: ็บา บาน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักคืบนึงใช่ไหมคะต่อต้น
1: แรงนี้ประมาณได้5แถวค่ะ
0: ได้5แถว
1: แล้วก็เราเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้20วันลงปลูกเลย
0: โอเคเลยค่ะเอาออกมาเลย
1: อันนี้เป็นต้นกล้าน
0: ี่เอาค่ะได้แล้ว
1: อันนี้คือคอสสลัดคอส
0: เป็นได้2ต้น
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็แยกเลย
1: ต้องแยกเลย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ต้นมีหน้าที่เอาออก
1: อันนี้เป็นสลัดคอส
0: นี
1: ่สลัดคอส
0: แล้วต้นนั้นได้ไหม
1: ได้ค่ะต้นที่เล็กๆเราก็ปลูกตรงนี้นะคะเพื่อเราปลูกทำไมตรงนี้เพื่อเราป้องกันบางทีเราปลูกไปแล้วมีการหนอนกินหรือว่าแมลงเขา
0: ไปทำให้มันตาย
1: ใช่ค่ะเราก็ได
0: ้มีต้นสำรอง
1: ใช่มีต้น
0: เพียงแต่ว่าต้นเล็กนี่คุณผู้ชมสังเกตนะก้าก็จะทำคืบหนึ่งคืบหนึ่งระยะห่างแต่ว่าต้นเล็กอ่ะมันจะอยู่ระหว่างกลางเหมือนเป็นต้นสำรองใช่ไหมคะ
1: ใช่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดของก
0: ้าอ๋อแนวคิดของก้าเอง
1: ใช่ค่ะ
0: คืออย่างน้อยก็ไม่ทิ้งอ่ะเอาง่ายๆเนาะไม่ทิ้งต้นกล้า
1: ไม่ทิ้งค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นพี่ส้นเหรอใส่2ต้นในหลุมเดียว ไม่ได้ใช่ไหมแบบนั้นอ่ะ
1: ได้ค่ะแต่ว่าม
0: ันจะไปแย่ง
1: โตผักไม่ได้เป็นที่เราต้องการ
0: คือมันเจริญเติบโตไม่ดีเพราะมันไปแย่งอาหารกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่พี่ส้น
1: อันนี้เป็นเรดกรีนโอ๊กอันนี้เป็นกรีนโอ๊ก
0: ปนกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: ในส่วนของการทำปุ๋ยการเพราะปุ๋ยมันก็สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราวันนี้เราดูทุกอย่างเลยเอาปุ๋ยมีอะไรบ้างคะ
1: น
0: ี่เดี๋ยวจะบอกก่อน
1: แบบ
0: น
1: ี้
0: นะ
1: คะ
0: แบร์ซีฮาเจ้าของฟาร์มที่นี่ค่ะที่ได้ชื่อว่าฟาร์มซีฮาฟาร์มใช่ไหมคะเอาเรามีอะไรบ้างนะคะกะกับปะ
1: มี
0: แกลบ
1: แกลบดิบค่ะ
0: ใส่เยอะไหม
1: แกลบดิบ
0: ใส่เลย
2: แกลบ
0: ดิบดินใส่ดินก่อน
2: ใส่ดินก่อน
0: ดิน
1: ตุ้ดินปลูก
0: อ๋อดินปลูก
2: ทำปุ๋ยนะ
1: อันนี้ทำปุ๋ย
0: ทำปุ๋ยก็คือแกลบ
1: แกลบดิบ
0: ค่ะแกลบดิบใส่ลงไปเลย
1: แกลบดิบ
0: แกลบดิบแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ตุ้ดปุ๋ย
1: ขี้วัว
0: ขี้วัว
2: ส่วน
0: เท่ากันไหม
1: จำนวนเท่ากันค่ะ
0: แกลบเท่าไหร่ก็ต้องมูลวัวเท่านั้นใช่ไหม
1: ขี
0: ้วัวเท่านั้นโอเคค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ
1: มีจุลินทรีย์ค่ะ
0: จุลินทรีย์ใส่เยอะไหมใส่
1: จ
0: ุ
1: ลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: ใส่เท่าไหร่กี่ส่วน
1: อันนี้เราใส่
0: อันนี้เราทำเองด้วยไหมจุลินทรีย
1: ์ทำเองค่ะ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากไข่ประมาณ
0: ผสมน้ำ
1: ขนาดนี้ค่ะ1แก้ว
0: ประมาณ1แก้วใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือหัวเชื้อนะคุณผู้ชมใส่มากไม่ได้ใช่ไหมกะ
1: ถ้าใส่มากก็ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือแล้วแต่เลย
1: แล้วแต
0: ่แล้วก็มีอีกมีอะไรอีก
1: น้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลาพวกพุงปลาใส่ปลาหัวปลา
1: ใช่ค่ะอย
0: ู่
1: ตรงนู้น
0: อ๋อ
1: แต่ว่ากลิ่น
0: โอเคเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อน
1: ใ
0: ส่เลยแบะเอาจอบมาพวนเร็วนี่คือปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมักทิ้งไว้เท่าไหร
1: ่หมักเราต้องกำไว้ค่ะ
0: เราต้องมากำให้มันแน่นอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่
0: ให้
1: เป็
0: น
1: ก้อน
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามันร่วนเราต้องเพิ่มอะไร
1: ต้องเพิ่มน้ำค่ะ
0: เราต้องเพิ่มน้ำก็คือว่าพูดง่ายคือปุ๋ยที่เดียวต้องพอเราบีบมันจะเป็นก้อนแบบน
1: ี้
0: ถ้ามันร่วนอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมักทิ้งไว้กี่วัน
1: หมักทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย
1: ใช่ได้เลย
0: นี่คุณผู้ชมเป็นการลดต้นทุนอย่างดีเลยทีเดียวโอเคครับ

0: อันนี้ก็คือว่าในส่วนทุกอย่างที่เราได้พามาดูว่าบอกแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูในส่วนของการทำแบบเกษตรแบบง่ายๆเกษตรแบบชาวบ้าน และตอนนี้ก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวซึ่งที่กับพาได้ลงก็จะเป็นพวกผักสลัดผักชีแต่ผักชีเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล
0: ้วมันต้องปลูกเนี่ยกี่วันผักชีเนี่ยค่ะ
1: ผักชีนี่ประมาณ50 วัน
0: 50 วันโอ้ยก็จะเยอะกว่าพวกผักสลัดประมาณ5 วันแล้วเรานำไปขายที่ไหนคะผักทุกอย่างที่กล้าปลูกอ่ะ
1: ผักทุกอย่างที่เราปลูกนี่ส่วนมาก
0: เป็นออเดอร
1: ์ก็จะโพสต์ออเดอร์ใน Facebook มากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าพอเรารู้ว่ามันใกล้เวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็จะรับออเดอร์ตามโซเชียลเลย
1: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไหนที
1: ่ ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนมากกว่าแล้วก็มีร้านขายข้าวหมกที่โกตาร
0: ับประจำ
1: รับประจำค่ะ
0: ก็คือว่าก็จะลงเหมือนกับผักชีเนี่ยก็จะลงแบบตามความต้องการของพื้นที่ด้วยว่าเรามีแหล่งรับซื้อแน่นอนขายกิโลละ
1: 150 บาท
0: กิโล150 บาทโอ้คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ว่าถูกเลยนะแล้วผักสลัดเราขายยังไงคะ
1: ผักสลัดเราก็ขายกิโลหนึ่ง120 บาทค่ะแล้วก็เราแบ่งขายแบบขีด2 ขีด
0: ก็มี
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นขีดก็อยู่ที่ขีดกี่บาทคะ
1: ขีดละ12 บาท
0: 12 บาทคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนกับป้านะคะเราจะเก็บผัก

0: วันนี้มีเทคนิคของการเก็บผักสลัดมาฝากกันเพราะบางคนน่ะไปเจอแบบพอเรากินน่ะมันจะออกขมๆมันมีเหตุผลอยู่คุณผู้ชมเพราะว่ากับป้านะคะก็คือว่าต้องเก็บยังไงนะคะที่ไม่ให้ผักขม
1: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
0: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือเก็บหัวรุ่ง
1: ใช่เพราะถ้าเราเก็บเวลาสายยางของผักมันจะขึ้นบนใบจะทำให้มีรสชาติขม
0: ขมแล้วสมมุติว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บตอนหัวรุ่งเช้ามืดได้มันจะมีวิธีแก้ไหมคะที่ไม่ให้ผักมันขม
1: วิธีแก้ก็เราอย่าเพิ่งเราเก็บในตู้เย็นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กินได
0: ้ค่อยทาน
1: ใช
0: ่แล้วเหมือนสมมติว่าเหมือนเนี่ยพอเราเก็บไปใช่ไหมคะเราก็คือว่าเก็บทั้งถุงแบบนั้นเลยพอจะกินแล้วก็ค่อยล้างเท่าที่จำเป็นเพราะถ้าล้างหมดทีเดียวกินไม่หมดนี่มันจะทำให้ผักเน่าไหม
1: เน่าอาจจะเน่าค่ะเพราะเราอยู่ในพลาสติกนานๆแล้วก็น้ำเยอะมันจะ
0: ไอขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเทคนิคนะคะเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าการเก็บผักที่ถูกต้องเลยก็คือเก็บตอนเช้ามืดแต่ถ้าเราไม่ว่างจริงก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เอาผักไปทิ้งไว้ก่อน1 คืนแล้วเราค่อยกินในวันรุ่งขึ้น

0: นนี้นะคะเชื่อเขาว่าเรานะคะได้รับความรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆที่แบบว่าใครดูอยู่พี่ต้นเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะวันนี้เราก็ได้พามาเยี่ยมในส่วนของซีฮาฟาร์มนะคะในบ้านตะโลกค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลากับพ่อค้าอยากจะให้กับป้าได้ให้แง่คิดหน่อยเพราะเนี่ยวันนี้เรามาดูแต่ตอนต้นจนถึงช่วงท้ายของรายการนี่เห็นเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆนะคะแต่สามารถที่แบบทำเกษตรได้แล้วก็ทำออกมาดีด้วยคือได้กินเองที่แบบปลอดสารเคมี 100% แล้วที่สำคัญอ่ะสามารถที่เป็นอาชีพเสริมให้เราได้อีกด้วยเพราะราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกๆนะเหมือนผักชีเมื่อกี้ก็กิโลละ150ถ้าพวกผักสลัดนี่ก็กิโลละ120บาทถ้าเราแบบศึกษาดีทำออกมาดีให้ผักแบบมีคุณค่าแบบได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการอ่ะพี่ซ่อนก็เชื่อว่ามันสามารถที่เป็นรายได้เสริมให้กับเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะบอกเทคนิคเลย
1: เทคนิคแรกคือต้องมีใจรักค่ะแล้วก็มันต้องดูแลการเอาใจใส่แล้วก็อย่างหนึ่งต้องเป็นมิตรกับลูกค้าเมื่อผักของเรามีรสชาติเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมรสชาติเปลี่ยนไปเราต้องรับฟังลูกค้าด้วยค่ะ
0: นี่เลยค่ะใจรักแล้วก็
1: เป็นมิตร
0: กับลูกค้าพี่ซ่อนว่าสิ่งเหล่านี้อันดับแรกเลยคือมันสำคัญจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใจเราไม่เปิดว่าเราสามารถที่จะทำเกษตรได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นก็คือหลักๆค่ะแค่เปิดใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของกับป้าแล้วก็กะแล้วก็ฝากขอบคุณในส่วนของแบร์ซีฮามากๆค่ะที่พาเยี่ยมชมซีฮาฟาร์มในพื้นที่ของบ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยคุณผู้ชมว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรแล้วก็กับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะไปบุกพื้นที่เกษตรที่ไหนแล้วก็จะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายกับแปลงผักสวยๆที่นี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อำเภอแหลมสิงห์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทั้งสิ้น 198.75 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 3.14 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดประชาชน

0: ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้ทำนาข้าวนากุ้งประมงชายฝั่งและรับจ้างด้วยความยึดโยงกับการทำอาชีพประมงและวิถีชีวิตส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับชายหาดแหลมสิงจึงทำให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลและจากจุดนี้นำไปสู่จุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนจันทราบุรีปากน้ำแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีวิสาหกิจแห่งนี้ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ด้วยกรมประมงได้มีการส่งเสริมเพื่อสร้างแหล่งอาหารแห่งอนาคตผ่านสาหร่ายทะเลชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเลโดยเฉพาะสาหร่ายผักกาดทะเลนั้นกรมประมงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถาบันการศึกษาทางภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลในหลายพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงากระบี่ภูเก็ตเป็นต้นโดยได้มีการสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้เทคนิคนวัตกรรมทั้งการเพาะเลี้ยงการเก็บเกี่ยวการแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รวมถึงการตลาดและการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบันสามารถขยายผลส่งเสริมการผลิตและแปรรูปอย่างครบวงจรไปยังกลุ่มเกษตรกรจนประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่นำไปสู่การเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลของวิสาหกิจชุมชนจันทราบุรีปากน้ำแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีสาหร่ายตามแนวทางพระราชดำริของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีคุณค่าสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอีกด้วย
1: ที่เรามาทำตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยที่เนี่ยไม่ได้เริ่มจากความพร้อมแต่เราเริ่มจากวิกฤตเนาะเราตั้งกลุ่มตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดแล้วเราก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะแทบทุกครัวเรือนเลยก็เลยมีการรวมกลุ่มกันขึ้นซึ่งการรวมกลุ่มของเราไม่ได้มีเงินนะแต่สิ่งที่เราใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มนั่นก็คือเราได้น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนาะทั้ง27หลักการทรงงานเป็นหลักนำทางในการบริหารจัดการกลุ่มภายใต้แนวคิดเรื่องของ SEP นะ SDG แล้วก็ BCG นะแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะจากเรื่องของ Zero Waste Model เอาไปต่อยอดในเรื่องของปลานวลจันทะเลซึ่งเราให้ว่าเป็นปลาของพ่อเนาะต่อยอดไปถึงสาหร่ายผักกาดทะเลซึ่งมีที่มาจากฟาร์มทะเลตัวอย่างนะฟาร์มในสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเรียกว่าเป็นสาหร่ายของแม่เราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเนาะที่ได้สืบสานนะพระราชปณิธานของทุกๆพระองค์เนาะที่ในร่วมกันสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดโครงการในพระมรินะต้องบอกว่าอย่างหนึ่งที่สมาชิกของกลุ่มเราเนี่ยในการรวมกลุ่มกันตั้งขึ้นเนี่ยหนึ่งเพื่อต้องการที่จะมีอาชีพเสริมแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนแต่จะบอกว่าในการทำธุรกิจของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังที่จะต้องเน้นในเรื่องของกำไรเป็นหลักเนาะแต่สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำที่เป็นจิตอาสาเราเนี่ยเนาะได้รับองค์ความรู้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะซึ่งศูนย์คุ้งกระเบนเนี่ยเขาก็ได้ไปนำต้นพันธุ์นะจากสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยมาจาก ฟาร์มทะเลตัวอย่างซึ่งเป็นฟาร์มในสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีหลังจากนั้นก็เอามาขยายผลให้กับชุมชนนะที่สนใจเนี่ยได้มาทำการเพาะเลี้ยงแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในศูนย์ขยายผลของคลุ้งกระเบนค่ะ

0: เริ่มเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเรื่องสาหร่ายเนาะแต่ว่าเราเนี่ยทำเรื่องของ Zero Waste จากปลานวลจันทร์ทะเลนะเราก็มีการเชื่อมโยงนะคะในส่วนของเศษเหลือใช้ของปลาไม่ว่าจะเป็นขี้ปลาหรือเศษต่างๆเนี่ยหรือว่าบ้านไหนอาจจะมีเศษปูเศษกุ้งก็ได้ตรงนี้เราก็จะนำมาทำน้ำหมักชีวภาพนะคะโดยใช้พ.ด.ส.ของกรมพัฒนาที่ดินเนาะแล้วก็มาเป็นธาตุอาหารหลักของการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลค่ะ
1: แรกเริ่มเนี่ยเราไม่ได้ทำเรื่องสาหร่ายแต่เราทำเรื่องของปลานวลจันทร์ทะเลนะคะแล้วเราก็ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2: สาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยเป็นสาหร่ายสีเขียวมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากจัดอยู่ในกลุ่มซุปเปอร์ฟู้ดซึ่งเป็นอาหารชนิดดีมากทานแล้วดีต่อสุขภาพสาหร่ายผักกาดทะเลต้องการแสงในการสังเคราะห์แสงเป็นแสงแดดลำไรเหมือนเราปลูกพืชทั่วไปความเค็มที่เป็นปัจจัยหลักอยู่ในช่วง 25-30 ppt ที่เหมาะสมนอกจากนั้นแล้วจะเห็นว่าเรามีการเติมระบบออกซิเจนให้ด้วยให้สาหร่ายได้รับสารอาหารได้อย่างสม่ำเสมอและแผ่นของสาหร่ายได้รับแสงอย่างทั่วถึงอันนี้คือน้ำหมักชีวภาพค่ะซึ่งเกิดจากพุงปลาเศษเหลือใช้จากปลานวลจันทร์หรือปลาทะเลอื่นๆก็ได้ค่ะเรามาหมักร่วมกับสารพ.ด.ส.ของกรมพัฒนาที่ดินถังนี้เราใส่น้ำไป300ลิตรเราจะให้น้ำหมักชีวภาพเนี่ย30 ml สัปดาห์ละ2ครั้งเราสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือเราก็จะฉีกเขาออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็ปล่อยเขาเลี้ยงต่ออีก3สัปดาห์สาหร่ายก็จะโตขยายออกไปอย่างเงี้ยอีกเท่าฝ่ามือเราเลยค่ะเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยสัปดาห์ที่3ซึ่งสาหร่ายที่อายุ3สัปดาห์มีสารอาหารเยอะที่สุดด้วยสาหร่ายผักกาดทะเลค่ะสามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างมากแต่เบื้องต้นเลยต้องทำเป็นสาหร่ายอบแห้งก่อนพอเราได้สาหร่ายอบแห้งเป็นเหมือนวัตถุดิบตั้งต้นแล้วเราจะสามารถไปแปรรูปเป็นอะไรก็ได้สำหรับเส้นบะหมี่จากสาหร่ายผักกาดทะเลศูนย์ทุ่งกระเบนก็มีการบูรณาการร่วมกันกับกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของกรมประมงนะคะพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้มาสู่กลุ่มของวิสาหกิจชุมชนจันทบุรีจากนั้นกลุ่มก็ไปพัฒนาต่อยอดเป็นแพ็กเกจเป็นรูปลักษณ์ของตัวเองซึ่งเป็นสาหร่ายผักกาดทะเลที่อยู่ในรูปของเส้นบะหมี
1: ่
2: ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
1: ส่วนตัวนี้นะคะเส้นจันค่ะจากสาหร่ายผักกาดทะเลกินแล้วมีประโยชน์ตัวนี้ก็จะเป็นพาสต้านะคะเป็นพาสต้าจากสาหร่ายผักกาดทะเลนะคะ
2: น้ำชื่นมากคุกกี้สาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่เราจะใส่เนื้อสาหร่ายผักกาดทะเลลงไปในคุกกี้ด้วยแล้วก็ต่อยอดไปทำเป็นผักม้วนสาหร่ายผักกาดทะเล
1: เซรั่มนะจากสารสกัดสาหร่ายผักกาดทะเลสำหรับบำรุงผิวหน้าเป็นสินค้าขายดีเลยนะก็มีคำถามว่าทำไมวิสาหกิจเราตั้งต้นแล้วทำผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วเพราะเราไม่ต้องไปทดลองใหม่แล้วไงคะมีผลสำลิดที่รองรับเอาไว้แล้วเราต่อยอดขยายผลได้เลยนะ
2: ด้วยพันธกิจของโครงการในพระราชดำริค่ะเรามีหน้าที่ศึกษาวิจัยทดลองพอเราได้ผลการทดลองผลการศึกษาแล้วเนี่ยเราขยายผลองค์ความรู้นั้นให้กับเกษตรกรซึ่งเกษตรกรไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกแล้วค่ะ
3: วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรีกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแปรรูปสาหร่ายผักกาดทะเลซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสาหร่ายทะเลมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจึงได้นำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยศึกษาจากกระแสความต้องการของตลาดผู้บริโภคซึ่งสามารถผลิตทั้งด้านอาหารและเครื่องสำอางได้มากกว่า10ผลิตภัณฑ์เช่นสาหร่ายทะเลตากแห้งบะหมี่สาหร่ายผักกาดทะเลบะหมี่สาหร่ายผักกาดทะเลพร้อมผงปรุง6รสชาติผักม้วนสาหร่ายผักกาดทะเลพาสต้าสาหร่ายผักกาดทะเลเซรั่มบำรุงผิวหน้าผสมผสานสารสกัดจากสาหร่ายผักกาดทะเลแชมพูครีมนวดผมเจลอาบน้ำโลชั่นบำรุงผิวกายผสมสารสกัดจากสาหร่ายผักกาดทะเลเป็นต้น
0: ก็ต้องบอกว่าในส่วนของสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยเพราะว่าต้นกำเนิดเขามาจากฟาร์มทะเลตัวอย่างฟาร์มในสมเด็จพระราชีพันปีหลวงนะคะเราก็เลยให้เขาเป็นสาหร่ายของแม่ซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสาหร่ายเนี่ยนอกจากความเป็นในเรื่องของฟังชั่นอลฟู้ดแล้วเนี่ยเนาะเขายังมีคุณสมบัติในเรื่องของสิ่ง

0: แวดล้อมอีกหลายอย่างต้องบอกว่าเป็นพืชที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้เป็นอย่างดีนะเพราะนั้นเป็นการลดการปล่อยเรื่องของคาร์บอนนะคะแล้วนอกจากนี้เขายังช่วยในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศของน้ำเนาะเห็นจากที่เราเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยเขาดูดซับแร่ธาตุในน้ำมันทำให้น้ำสะอาดซึ่งน้ำสะอาดเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยน้ำทิ้งไปเปล่าๆเรายังมีระบบการเลี้ยงที่เรียกว่าระบบอัลฟาโปนิกนะพอสาหร่ายดูดซับแร่ธาตุในน้ำนะน้ำมีความสะอาดแล้วเรานำน้ำสะอาดนั้นวนกลับไปเลี้ยงปลาได้นะคะก็เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะคะเรานะคะก็เริ่มทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2566เนาะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเราเพาะเลี้ยงมาได้ประมาณ2ปีเสร็จแล้วนะคะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่3เนาะก็มีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ทำสาหร่ายสดสาหร่ายตากแห้งปัจจุบันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะเรียกว่าครบวงจรเลยนะมีหลากหลายนะตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มสกินแคร์ซัพพลิเมนต์เวลเนสแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์รักโรคค่ะสำหรับนะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าท่านใดสนใจที่ทำการเพาะเลี้ยงเนี่ยเราก็ยินดีนะคะที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาสร้างอาชีพเนาะอาจจะเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยเราจะมีศูนย์คุ้งกระเบนค่ะคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยมาดูแลว่าสถานที่เลี้ยงนะเราเหมาะสมหรือไม่เขาก็จะมีการตรวจน้ำตรวจความพร้อมต่างๆก่อนลงทำการเพาะเลี้ยงจริงๆแล้วก่อนที่ใครจะนำไปสู่การสร้างอาชีพเนี่ยก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้รู้ว่ามีองค์ความรู้นะอย่างเดียวไม่พอต้องมีทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยนะแล้วการเลี้ยงเนี่ยก็ต้องเป็นตามมาตรฐานเนาะมกส.ของกรมประมงเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เกิดความมั่นใจว่าสาหร่ายที่เราทำการเลี้ยงเนี่ยมันปลอดภัยไร้สารนะคะแล้วนะคะใครที่ผ่านกระบวนการนี้จากคุ้งกระเบนเนี่ยก็จะได้วัตถุดิบเนาะที่มีคุณภาพนะซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครเลี้ยงเนี่ยทุกวันนี้นะจันทบุรีเราเองก็เป็นผู้รวบรวมในตัวของวัตถุดิบเนาะที่จะเอามาสร้างแวลูนะอีกจำนวนมากที่เรายังมีความต้องการค่ะ
1: สาหร่ายผักกาดทะเลมีลักษณะสีเขียวแผ่นบางขนาดใหญ่พร้อมรอยจีบตามขอบใบซึ่งเป็นที่มาของชื่อสาหร่ายผักกาดทะเลสาหร่ายชนิดนี้ยังมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มของน้ำได้ดีและสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วทั้งในแนวกว้างและแนวยาวโดยเป็นสาหร่ายที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมีโปรตีนสูงถึง 25-30 กรัมต่อ100กรัมพร้อมใยอาหารถึง 9.79% แต่มีไขมันและให้พลังงานต่ำอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
0: ค่ะนี่นะคะก็เป็นฟาร์มสาหร่ายผักกาดทะเลของเรานะคะซึ่งนะคะต้นพันธุ์เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระดำริเนาะแล้วก็จะมาทำการเพาะเลี้ยงนะในถังนี้เนาะระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงเนี่ยใช้เวลาเพียง3สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็จะสามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ายได้แล้วนะสาหร่ายเนี่ยเขามีปัจจัยที่ทำให้เขาเจริญเติบโตอยู่4อย่างด้วยกันนะอย่างแรกก็คือเรื่องของแสงแดดเนาะเขาเหมือนการปลูกพืชทั่วไปค่ะต้องการแสงแดดรำไรเนาะเราจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยเราจะมีแผ่นกระเบื้องใสเนาะเอาไว้กรองแสงให้กับสาหร่ายเนี่ยสามารถรับแสงแดดได้นะคะอย่างเพียงพอนะคะตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเค็มของน้ำเพราะว่าสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยเป็นพืชทะเลนะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่ระดับความเค็ม 25-30 ppt เนาะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของธาตุอาหารหลักเนาะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เริ่มจากการเลี้ยงสาหร่ายแต่เราเริ่มจากการทำซีโรเวสจากปลานวลจันทะเลเพราะฉะนั้นเราจะนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากเศษเรือใช้ของปลานะมาเป็นธาตุอาหารหลักของการเลี้ยงสาหร่ายนะและตัวสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของออกซิเจนค่ะที่เราให้ออกซิเจนเนี่ยเพื่อต้องการให้สาหร่ายมีการเคลื่อนตัวตลอด24ชั่วโมงเวลาที่เราให้ธาตุอาหารลงไปเนี่ยธาตุอาหารของเขาก็จะกระจายไปทั่วนะในถังเลี้ยงทำให้สาหร่ายเนี่ยสามารถดูดซับธาตุอาหารได้อย่างทั่วถึง

0: ันประมาณนี้นะคะเราก็ปล่อยลงไปนะคะนี่นะคะก
1: ็แล้วชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
1: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเจอปลาเจระเม็ดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
2: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ อยุธยาได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
3: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
2: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทย

0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ
1: ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งในแหล่งศึกษาและเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจนได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอีกทั้งมีอายุการเลี้ยงที่สั้นเพียง3สัปดาห์และสามารถให้ผลผลิตมากกว่า3เท่าจากจำนวนต้นพันธุ์ที่ปล่อยลงเลี้ยงมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 62% และยังนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้ทุกวิธีซึ่งเป็นผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสามารถจำหน่ายให้เกิดอาชีพที่มั่นคงมีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาส่งเสริมสู่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเชิงเศรษฐกิจได้จากจุดนี้เองจึงทำให้ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนจันทราบุรีสามารถพัฒนาสู่การมีรายได้ที่มั่นคงจากการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลหรือสาหร่ายของแม่มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสู่ความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่สนองพระราชปณิธานของพระองค์

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

วัสดีค่ะรายการคิดดีวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนขว้าวอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนปลูกฝังด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนซึ่งมีรางวัลพระราชทานการันตีความสามารถค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนคนเก่งว่าเส้นทางสู่รางวัลระดับประเทศนั้นเป็นอย่างไรจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: โรงเรียนบ้านดอดเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยนายอำนาจคุมญาติผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่นอกจากจะส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับนักเรียนแล้วยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักวาทศิลป์การเรียนรู้ถึงมารยาทไทยและการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรมและเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการประกวดการบรรยายธรรมประจำปี2568เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนเข้าจังหวัดกาญจนบุรีสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1และรางวัลชมเชยอันดับที่6รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก
1: ชื่อนายอำนาจคุ้มญาตินะครับตำแหน่งก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเฝ้าโรงเรียนบ้านดอนเฝ้านี่สังกัดตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลแสนตออำเภอธัมมกาจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนของเราเปิดสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล2ยันชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับในเรื่องของการเรียนการสอนธรรมะโรงเรียนเราก็มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็มีวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งการเรียนการสอนในหลักสูตรเราก็มีการเน้นในเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมนี้เราก็สอดแทรกในวิชาหลังจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าค่ายการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผมเองก็อบรมนักเรียนทุกเช้าแล้วก็กลางวันนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตในการเอาความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปครับในเรื่องของการสนับสนุนผมก็เสนอทฤษฎี 4M 4M ก็คือเรื่องของแมนนะครับโรงเรียนเราก็มีบุคลากรที่มีความสามารถในเรื่องของmanagement การบริหารจัดการแล้วก็ machine ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็สุดท้ายเรื่องของงบประมาณงบประมาณนี้ก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากวัดต่างๆจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองรวมถึงคณะครูเราก็ช่วยกันสนับสนุนในการส่งนักเรียนเข้าประกวดในการประกวดก็เราก็จะเริ่มมาตั้งแต่ชั้นป.1 ป.2 นะครับต่อยอดมาเรื่อยๆซึ่งคุณครูของเราก็มีความเชี่ยวชาญความสามารถด้านนี้ครับสำหรับรางวัลที่เราได้รับมาเราภาคภูมิใจก็มีหลายรางวัลรางวัลที่ได้ก็เรื่องของการบรรยายธรรมมีนักเรียน2คนก็คือเด็กชายสรัญญูวังเย็นและเด็กตุ๊กตาเนี่ยนะได้รับรางวัลบรรยายธรรมระดับประเทศมาหลังจากนั้นเราก็จะมีการส่งนักเรียนเข้าประกวดในวันเด็กแห่งชาติเรื่องของนักเรียนดีเด่นนะครับแล้วก็ในล่าสุดนี้เราก็มีการประกวดนักเรียนพระราชทานซึ่งตอนนี้ก็รอผลอยู่ครับครับสำหรับเรื่องของคุณธรรมในปัจจุบันเนี่ยมันมีความจำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนเพราะว่าโลกเราเจริญขึ้นวัตถุก็เจริญขึ้นแต่จิตใจคนเนี่ยไม่ค่อยเจริญเพราะฉะนั้นคิดว่าเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมเพราะนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลบุตรหลานก็ให้มีคุณธรรมเพื่อว่าเด็กโตไปจะได้เป็นกำลังหลักของชาติและช่วยกันพัฒนาประเทศต่อ
2: เพื่อนเพื่อนทุกคนมาเล่นมาเรียนโลกของเราดังแสนจะใหญ่เต็มไปด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้
0: นายอำนาจคุ้มญาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเข้าที่มุ่งบริหารงานและจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยแนวคิดการสั่งสมประสบการณ์จะเป็นบันไดขั้นสำคัญต่อความสำเร็จของเยาวชนในอนาคต
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิตาสุขจิตค่ะชื่อเล่นว่าชื่อคุณครูเมย์ค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับการเรียนการสอนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการประกวดบรรยายธรรมครั้งนี้ค่ะเราจะสอนให้นักเรียนนะคะมีความรู้คู่กับคุณธรรมค่ะรวมทั้งการพัฒนานักเรียนให้มีความกล้าแสดงออกมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมค่ะผู้ฝึกสอนเนี่ยจะมีหลายคนจะมี3คนก็คือช่วยเหลือกันในทางด้านการแต่งบทการฝึกซ้อมเด็ดรวมถึงการมารยาทไทยอย่างนี้ค่ะบางอย่างถ้าคุณครูตอมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนคิดบทหลักพวกหนูก็จะเป็นคนคอยอ่านบทแล้วก็คอมเมนต์ว่าควรจะปรับเพิ่มตรงไหนหรือว่าควรจะมีหลักธรรมอะไรเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการพูดนะคะก็จะดูว่าเด็กมีลักษณะท่าทางการพูดอย่างไรแล้วก็ควรปรับปรุงด้านการออกเสียงยังไงเว้นวรรคอย่างไรเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งก็คืออันดับที่หนึ่งคือน้องเป็นคนตั้งใจแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะก็คือเป็นคนที่เมื่อคุณครูหรือว่าเรามอบหมายงานอะไรให้ไปทำเนี่ยเขาจะทำให้เต็มความสามารถก็เลยคิดว่าถ้านำเขามาฝึกน่าจะแบบไปได้ไกลค่ะไปได้ไกลก็เลยลองมาฝึกค่ะ
4: ฝึก
3: นานหมายคือน้องที่สลันยูวังเย็นเนี่ยฝึกตั้งแต่ชั้นป.2ใช่ค่ะก็ฝึกมาเรื่อยๆเพราะว่าก็มีแบบตกรอบบ้างผ่านเข้ารอบบ้างส่วนน้องตุ๊กตาอ่ะเพิ่งมาปีแรกแล้วก็เข้าเลยค่ะ
4: ใช่
3: คือได้รางวัลทั้ง2คนแต่ได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยคือเด็กชายสลันยูวังเย็นค่ะที่เป็นโล่พระราชทานอันดับที่1ของสมเด็จพระเทพค่ะระดับประถมปลายค่ะส่วนน้องตุ๊กตาจะเป็นรางวัลชมเชยอันดับที่6ค่ะรางวัลทําไมเด็กเราถึงชนะใช่มั้ยคะสําหรับหนูที่หนูคิดนะคะคือ1มันประกอบด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของบทเพราะว่าคะแนนบทเนี่ยประมาณ50คะแนนเรื่องของการพูดเพราะว่าวันนั้นที่เราไปน่ะจะเป็นน้องเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามเป็นอย่างมากในการฝึกซ้อมครั้งนี้ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องเขาได้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จค่ะ

0: หากเปรียบครูดั่งเรือจ้างคณะครูโรงเรียนบ้านดอนขว้าวจังหวัดกาญจนบุรีไม่เพียงแค่ส่งนักเรียนที่ฝั่งฝันเท่านั้นแต่นักเรียนที่ถึงฝั่งฝันจะต้องมีคุณภาพนำประสบการณ์ของคุณครูมาถ่ายทอดและฝึกฝนให้กับนักเรียนด้วยความรักและความตั้งใจด้วยหัวใจของแม่พิมพ์ของชาติ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายวัชเฉลิมแยนดินนะครับชื่อเล่นชื่อขวดหอมครับปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งครูชำนาญการนะครับเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับแล้วก็รับผิดชอบนะครับในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับสำหรับตัวครูตอมเองนะครับก็จะยกตัวอย่างใกล้ตัวนะครับที่นักเรียนนะครับสามารถเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับสามารถนำหลักธรรมนั้นนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงครับธรรมะนะครับมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนเราอยู่แล้วนะครับแล้วเด็กเนี่ยก็สามารถเอาหลักธรรมนะครับที่ใช้ในการพูดบรรยายธรรมเนี่ยไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยเพราะหัวข้อธรรมนะครับที่ใช้ในการประกวดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกตัญญูนะครับจิตอาสานะครับหรือว่าการมีจิตสถานะต่างๆนะครับเด็กเนี่ยก็สามารถเอาหลักธรรมตรงนี้เนี่ยไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยเพราะทางกรมการศาสนากระทรวงธรรมเนี่ยได้กำหนดหัวข้อให้เป็นหลักธรรมพื้นฐานนะครับที่เด็กทุกคนเนี่ยควรที่จะเข้าใจแล้วก็รู้นั่นเองครับสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการฝึกซ้อมนักเรียนเลยก็คืออยู่ที่ความพยายามของเด็กครับถ้าเด็กมีความพยายามนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากที่เด็กทุกคนมีศักยภาพที่สามารถทำได้ถ้าเด็กทุกคนมีความมุ่งมานะนะครับโปรตอมเชื่อว่าเราสามารถทำลายกำแพงทุกอย่างและสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ
2: สร้างความมั่นใจให้กับเด็กอย่างไรบ้างคร
1: ับ สร้างความมั่นใจให้กับเด็กอย่างไรบ้างในการประกวดทุกครั้งนะครับเราก็จะมีการฝึกซ้อมนักเรียนในระยะเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดอาจจะเป็น2อาทิตย์1เดือนหรือ3เดือนนะครับเราก็จะให้เด็กนะครับซ้อมทุกวันเมื่อเด็กซ้อมทุกวันนะครับทำทุกวันจนเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วเนี่ยเด็กก็จะเกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถแสดงออกได้อย่างดีครับแล้วก็ทำให้คณะกรรมการหรือคนที่พบเห็นเนี่ยรู้สึกประทับใจได้ครับครูตอมจะสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความจริงใจในการพูด อย่างเช่นเด็กชาสันยูวังเวียนหรือว่าเด็กหญิงตุ๊กตาที่รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยเขาพูดออกมาจากใจเมื่อเด็กพูดออกมาจากใจเนี่ยคณะกรรมการหรือผู้ชมเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้

เด็กหญิงตุ๊กตานักเรียนที่มีสัญชาติเมียนมาได้รับโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมและด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่6รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรมปี2568ระดับประเทศ

0: ะคะชื่อเล่นชื่อครูสุค่ะเป็นครูวิชาการของโรงเรียนบ้านดอนเป้าเป็นครูประจำชั้นนักเรียนประถม3ปีที่4ค่ะในการแข่งขันในแต่ละครั้งนะคะก็เลยต้องเริ่มด้วยการที่ฝึกซ้อมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะฝึกการพูดการกล้าแสดงออกนะคะรวมถึงหาข้อบกพร่องของนักเรียนเพื่อจะได้เอามาปรับปรุงนะคะเพื่อให้นักเรียนมั่นใจในการลงแข่งขันในแต่ละครั้งค่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเสริมสร้างนะคะก็คือการสร้างแรงบันดาลใจก็คือเรื่องของการเสริมแรงนะคะเสริมแรงให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนมีความมั่นใจในตนเองในการพูดการกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็กอดเขาบ่อยๆนะคะเพราะการกอดนี้ทำให้นักเรียนอบอุ่นนะคะนักเรียนก็จะได้มีความกล้าตรงนี้ขึ้นค่ะกล้าแสดงออกการพูดเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยเขามีความสามารถของเขาอยู่แล้วเพียงแค่เขาจะเอาความสามารถของเขาออกมาแบบไหนนะคะที่จะสามารถที่จะชนะผู้นักเรียนคนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนเนี่ยของโรงเรียนเราเนี่ยประมาณ90คนการที่คุณครูจะหานักเรียนในแต่ละคนเนี่ยนะคะมันค่อนข้างยากนะคะฉะนั้นคุณครูจะต้องเห็นความสามารถของนักเรียนในการที่นักเรียนชอบในเรื่องของการบรรยายธรรมนะคะเพราะการชอบมันสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้นะคะพัฒนาได้นะคะจนก้าวมาถึงความสำเร็จการแข่งขันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีบ้างเพราะตอนนี้คุณครูอย่างเช่นครูอะตอมเนี่ยเขาจะฝึกนักเรียนเนี่ยป.1ถึงป.3เป็นช่วงชั้นเพราะการแข่งขันเนี่ยก็คือเป็นช่วงชั้นของป.1ถึงป.3แล้วช่วงชั้นของป.4ถึงป.6เพราะเรามีแค่2ช่วงชั้นคุณครูเขาจะฝึกป.1ถึงป.3มาก่อนแล้วเราก็มาฝึกป.4ถึงป.6ต่อค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเหมือนกับโรงเรียนบ้านนกว้าวซึ่งมีเด็กประมาณแค่90กว่าคนหรือ80กว่าคนนะคะว่าอย่าเพิ่งท้อเลยนะคะเด็กของแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีศักยภาพของเขาเองเพียงแค่คุณครูสามารถที่จะดึงเด็กคนนั้นออกมาเพื่อจะเห็นความสามารถของเขาในการที่จะลงแข่งขันบรรยายธรรมและชนะนะคะจนขึ้นอยู่กับเด็กด้วยและขึ้นอยู่กับคุณครูนะคะคุณครูมีความตั้งใจขนาดไหนเด็กก็มีความตั้งใจขนาดนั้นค่ะ
1: ตนเป็นครูของตนจึงพ้นผิดตนเป็นศิษย์ของตนจึงพ้นเคล้าตนเป็นที่พึ่งตนจึงพ้นเมาตนต้องเอาชนะตนคือคนจริงในห้วงการแห่งโลกาภิวัตน์กระแสโลกพัดพาเรายืนอยู่ในพายุแห่งความรีบเร่งเร็วแรงและเร้าใจมนุษย์ต่างตั้งหน้าไขว่คว้าเส้นชัยในชีวิตแต่อาจลืมคิดไปว่าผู้วิ่งเร็วที่สุดก็อาจพุ่งตกหน้าผาได้หากไม่มีสติชัยชนะในโลกทำให้เรายืนรับรางวัลบนเวทีแต่ชัยชนะใจตนนี้ที่ทำให้มั่นคงอย่างสงบนั่นแหละครับคือชัยชนะที่ยอดเยี่ยมดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชนะตนเท่านั้นประเสริฐที่สุดเราจึงต้องชนะตนด้วยธรรมะจากกุศลมูลอันเป็นรากเหง้าแห่งความดีมี3ประการดังนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับแม้เอาชนะข้าศึกได้ร้อยพันแต่ยังพ่ายแพ้ใจตนนั้นก็ยังไม่อาจเรียกว่าผู้ชนะแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นแสงสว่างคือหนทางที่ยอดเยี่ยมเราจึงเอาชนะความโลภด้วยการให้ชนะใจที่โกรธด้วยเมตตาและชนะความหลงด้วยปัญญาดังโอวาทธรรมท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการชนะจงชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เถิดจะก้าวหน้าในมรรคาแห่งพระพุทธศาสนายอมสร้างเสริมชีวิตอย่างมีคุณค่าสร้างสรรค์ชีวาให้ร่มเย็นอย่างยั่งยืนครับชนะตนด้วยธรรมล้ำเลิศจิตสร้างชีวิตเสริมชีวาพาสดใสโลภโกรธลงต้องปลดปลงคงสุขใจยอมก้าวไปสู่ก้าวหน้าสถาพรสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรัญญูวังเย็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านดอนเข้าอำเภอธัมมกาจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัลจากการผู้บรรยายธรรมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับผมรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวของกระผมมากครับกระผมเริ่มมาจากการที่คุณครูสอนเรื่องการพูดธรรมะครับแล้วก็การอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็สิ่งที่คุณครูสอนต่างๆครับจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กระผมครับเวลาที่กระผมเรียนในห้องเรียนนะครับก็จะเข้าเวลาเรียนปกติเลยครับแล้วหลังเลิกเรียนนะครับผมก็จะมาซ้อมกับคุณครูครับแล้วที่บ้านนะครับพอเวลาผมกลับไปผมก็จะซ้อมพูดหน้ากระจกอยู่บ่อยๆครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเจอกับเพื่อนหลายๆโรงเรียนที่ไปแข่งด้วยครับทั้งเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับตัวผมด้วยครับกับผมก็มีความตื่นเต้นแล้วก็กดดันครับผมเลยทำสมาธิให้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ทบทวนอยู่บ่อยๆครับทำให้ผมเป็นเด็กดีแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรครับแล้วก็ทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กระผมพัฒนาในทุกๆด้านต่อไปครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็หมั่นทำความดีบ่อยๆครับแล้วก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็คนที่เลี้ยงดูแลเรามาครับกระผมก็รู้สึกขอบคุณมากครับกับโรงเรียนแล้วก็ผู้บริหารของโรงเรียนคณะครูแล้วก็เพื่อนๆครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งผมพูดบรรยายธรรมจนผมได้รับรางวัลระดับประเทศขนาดนี้ครับ
2: งามรูปร่างคงอยู่ได้ไม่กี่ฟ้างามหน้าตาคงอยู่ได้ไม่กี่ฝนงามปัญญารู้รักษาคุณค่าตนงามกมลเป็นบัณฑิตพิชิตชัยจากคำประพันธ์บทนี้สอดคล้องกับพระพุทธภาษิตความว่าอิทธิปีปัณฑิตตาโหติตัฏฐาตัฏฐาวิจักขณาแม้สตรีก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกันถ้ามีสติปัญญาฉลาดพิจารณาอยู่ในเรื่องนั้นๆแสดงให้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้วัดคุณค่าคนที่เพศแต่วัดกันที่ปัญญาอันเกิดจากสติและการใคร่ครวญรอบัณฑิตมิใช่ผู้รู้มากแต่คือผู้รู้ถูกรู้ผิดและรู้เท่าทันใจตนเองทุกท่านคะสตรีก็เป็นบัณฑิตได้ด้วยใช้ศีลเป็นกรอกแก้วคุ้มครองกายสมาธิเป็นเสาหลักคำจูนใจและปัญญาเป็นประทีปสองนำทางขอให้สตรีทุกท่านจงตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองมิใช่เพียงในฐานะมารดาผู้ให้กำเนิดกายเนื้อแต่จงเป็นมารดาแห่งสติปัญญาอันเป็นหนทางสู่ความเป็นบัณฑิตพิชิตสังคมไทยก้าวข้ามทุกอุปสรรคสู่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงตุ๊กตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านดอนข้าวค่ะได้รับรางวัลโล่พระราชทานชมเชย3ค่ะจุดเริ่มมาจากหนูเป็นคนชอบพูดค่ะกล้าแสดงออกคุณครูเลยชวนให้หนูไปพูดบรรยายธรรมค่ะหลังจากนั้นหนูก็ฝึกกับคุณครูมาโดยตลอดค่ะหนูนำความรู้จากวิชาภาษาไทยและวิชาพระพุทธศาสนามาใช้ค่ะในเรื่องด้านการพูดและหลักคำต่างๆค่ะส่วนมากหนูจะซ้อมหลังเลิกเรียนค่ะแล้วตอนเรียนหนูก็เรียนปกติค่ะแต่จะซ้อมหลังเลิกเรียนค่ะหรือว่าพักเที่ยงค่ะบางครั้งเราเจอหัวข้อยากเราต้องเรียงคำพูดให้ดีและให้อยู่ในเวลาที่กำหนดค่ะหนูชอบตื่นเต้นค่ะแต่หนูก็พยายามตั้งสติและให้นึกถึงสิ่งที่ซ้อมมากับคุณครูตลอดค่ะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลนี้มาค่ะหนูจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครูค่ะและหมั่นทำความดีค่ะ

น้องเวลาเขาสนใจในสิ่งที่เขาสนใจอะค่ะแล้วก็จะคอยอบรมสั่งสอนให้น้องซีคิดดีและทำดีและไม่เกเรสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องซีประสบความสำเร็จในอนาคตได้ค่ะอุปนิสัยน้องซีก็จะเป็นเด็กร่าเริงแล้วก็จะเป็นคนพูดดีและพูดเพราะจะคอยสอนน้องในการพูดด้วยค่ะอยากขอบคุณโรงเรียนบ้านดอนเฝ้าและผู้บริหารและคณะครูที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาน้องหลานคนนี้จนได้มีความสามารถในเรื่องในด้านต่างๆโดยเฉพาะในการพูดจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรู้สึกตื้นตันใจและภูมิใจมากค่ะ

0: เอครับหมอเอครับ
1: ชื่อว่าหมอเอครับ
0: ชื่อว่าหมอเอครับตะมียาต่อเลยตะมียาตัดเลยตะมียาเนี่ยจูซาอาถอดตะมียาต่อแล้วตัดแล้วจะเจ้ามาทาไปบาเลยตะมียาก็เลยมาเจ้ามาเจ้ามาสินเดียวเจ้ามาซาตองซาตองเสียสามารถที่จะปัญญาหมู่ก็น้าเลยเอาเสียอุเจ้าจะเจ้าจีเอ้อุทัยมุกองปัญญาตินตองเนเน่ส่งมาไปย่าล่ะบ่ตะมี้โซินเตียวตะมี้โปียวป่ะล่ะบ่ส่งมาไปย่าล่ะบ่ที่สุยาราวินตาล่ะบ่ตะมี้ต่อละตัดต่อวินตาละเจ้าจีเอ้อุทัยมุเนเจ้าเสียเสียมาดิยะปัญญาตินมุกองเนาะวินตาล่ะบ่ตาวินตาย่าล่ะบ่โกตาตะมี้สุยาราวินตาอาตาล่ะบ่เจ้ามาปัญญาตินน่ะต่อเลยเจ้าจีเอ้อุทัยมุกองเนี่ยပြီးတော့ဆင်ဆရာဆရာမတွေကတော်တယ်တတ်တော့သမီးရလက်ပညာတင်တော်တယ်တတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့သမီးရဲ့ကြိုးစားမှုလည်းပါတာပေါ့သမီးပညာတတ်တော့ဖေရစိတ်ဝင်တာရတာပေါ့ခင်ဗျာသမီးရထိုင်းလူမျိုးဆိုဗမာလူမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ဒီရတင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုသမီးရတော်တော့ပေါ့ကိုကဗမာဖြစ်နေတဲ့တော့ကိုကအားတော့နည်းနည်းငဲ့တာပေါ့ဗမာထိုင်းလူမျိုးစင်ပြေအောင်เนาะစင်ပြေအောင်เนาะကြိုးစားအထုံးပြီးတော့ကြောင်းထားပေးရမှာပေါ့

เราจะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งค่ะต่อการพัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมและศีลธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นความสำเร็จของน้องๆเพียงก้าวแรกแต่ก็เชื่อว่าน้องๆจะสามารถพัฒนาเป็นทรัพยากรที่ดีที่สำคัญทำให้ประเทศชาติของเราพัฒนาต่อไปได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานลาไปก่อน

0: คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: อุดรพร้อมจ้า
4: พร้อมจ้า
5: พร้อมค่ะ
6: พร้อมครับ
7: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
8: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉัน